0: คคลเนี่ยที่นักเรียนพอจะรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ครับมีอะไรอีกไหมโอเคเป็นคนเฟรนลี่หรือเป็นมิตรนั่นเองยังมีอะไรอีกไหมครับคือจิตใจดีหรือว่ามีเมตตานั่นเองนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า kind นั่นเองครับอารมณ์ขันหรือว่าเป็นคนที่ตลกนะครับเป็นคนที่เศร้า angry เป็นคนที่โกรธง่ายเก่งมากนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่เรียนบอกมาเนี่ยก็เป็นบุคลิกลักษณะของบุคคลนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า personality นะครับ personality alright now let's have a look our objectives for today นะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่านักเรียนนะครับสามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกของบุคคลได้ 2. ฟังข้อความแล้วเลือกภาพที่ตรงกับที่ฟังได้นะครับหมายความว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับบุคลักษณะนะฮะบุคลิกของบุคคลหลังจากนั้นนักเรียนต้องถามตอบให้ได้แล้วก็เราจะมีการฟังด้วยเช่นเดิมนะครับวันนี้โอเค before we get started I would like you to bring the handout number 6นะครับให้นักเรียนนำใบความรู้นะครับที่6เรื่อง personality ขึ้นมาก่อนเลยครับหน้าที่เท่าไหร่ลูก23 open the page 23 and you will find the handout number 6 personality okay are you ready
1: yes
0: all right okay นะครับซึ่งในใบความรู้ที่6นี้นักเรียนสามารถดูตามไปได้เลยนะครับในระหว่างที่คุณครูนำเสนอคำศัพท์แต่ละคำนะครับโอเค look at the first picture can you tell me what does this girl do ผู้หญิงคนนี้ก็ทำอะไรลูกลองบอกคุณครูอ่านดูสิให้อาหารสุนัขใช่ไหม feed the dogs ก็คือให้อาหารสุนัขเขาเป็นคนลักษณะอย่างไรเด็กๆลองบอกคุณครูอ่านสิเป็นอะไรลูกใจดีนะครับซึ่งคำว่าใจดีนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า kind โอเค everybody please repeat kind แปลว่าใจดีนั่นเองนะครับ you are kind แปลว่าคุณใจดีนะครับ my teacher is kind คุณครูฉันเป็นไงลูกใจดี my mother is kind แปลว่าอะไรครับMy father is kind. My friend is kind. เพื่อนฉันเป็นไงใจดีใจดีไหมจริงหรือเปล่าโอเค next okay look take a look at the picture I think there might be friends นะครับพวกเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันอีกคนนึงเป็นไงลูกช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งก็แสดงว่าเขามีลักษณะเป็นไงครับเป็นคนที่ไงชอบอะไรลูกชอบช่วยเหลือเก่งมากนะครับซึ่งคำว่าชอบช่วยเหลือหรือว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า helpful แปลว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับซึ่งมาจากคำว่า help ที่แปลว่าช่วยเหลือนั่นเองนะครับถ้ามีคนมาให้เรานะครับช่วยเหลือมาขอความช่วยเหลือจากเราเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Can you help me please นะครับ Can you help me please แปลว่าช่วยฉันทีช่วยฉันหน่อยนะครับแต่ในคำว่า helpful แปลว่าเป็นคนที่เป็นไงลูกชอบเป็นไงชอบช่วยเหลือ my friend is helpful แปลว่าอะไรลูกเพื่อนฉันเป็นไง my friend is helpful เพื่อนฉันเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะครับ next one all right take a look at the picture so as you can see they are shaking hands right พวกเขากำลังจับมือกันอยู่มันเป็นสัญลักษณ์การแสดงความเป็นมิตรนั่นเอง

0: เองนะครับคำว่าเป็นมิตรนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า friendly again please friendly คำนี้แปลว่าเป็นมิตรนั่นเองนะครับเป็นมิตรนั่นเองครับแปลว่าเราจะออกเสียงว่า friendly นะครับซึ่งมาจากคำว่า friend ที่แปลว่าเพื่อนหรือว่ามิตรนะครับ friendly ก็แปลว่าเป็นมิตรนั่นเองนะครับ next one ดูซิผู้หญิงคนนี้เขาเป็นไงลูกเป็นคนที่สุอะไรนะสุภาพเก่งมากเลยนะครับซึ่งคำว่าสุภาพนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า polite แปลว่าสุภาพนั่นเองนะครับ my mother is polite แปลว่าอะไรลูกแม่ของฉันเป็นไงครับเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะครับโอเค my sister is polite พี่สาวหรือน้องสาวของฉันเป็นไงลูกเป็นคนสุภาพเรียบร้อยโอเค next word okay take a look at the picture can you guess what is he likeเป็นคนยังไงลูกตลกนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเป็นคนตลกนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า funny again please funny แปลว่าเป็นคนตลกนั่นเองนะครับ teacher Ann is funny what does it mean แปลว่าอะไรลูก teacher Ann is funnyหวานเป็นคนตลกจริงเปล่าตลกจริงอ๋อแต่ครูจะต้องไปเล่นตลกแล้วนะเปลี่ยนอาชีพใหม่โอเคเอาใหม่ลูก funny ถ้าเราจะบอกว่าฉันเป็นคนตลกเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I am funny โอเคนะครับ next look at the girl what is she likeเป็นไงลูกเขินใช่ไหมอายนะครับเขินภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า very good shy แปลว่าเขินอายนั่นเองมีใครเป็นคนที่ลักษณะเขินอายบ้างเอ่ยเวลาให้ออกมาพรีเซนต์งานหรือว่าพูดหน้าชั้นเรียนก็จะแบบใช่มีไหมโอ้เยอะเลยนะครับโอเค don't worry about it โอเค don't worry โอเคทีนี้มาดู the girl two girls what are they like เป็นไงลูกyou can use the microphone เป็นไงลูก what are they like
1: Talkative
0: หรือเป็นคนที่เป็นไงฮะพูดอะไรพูดยึกพูดเก่งนั่นเองนะครับเก่งมากนะครับคำนี้จะใช้คำว่า talkative เอาใหม่ลูก
1: talkative
0: แปลว่าเป็นคนที่พูดเยอะคุยเก่งนั่นเองนะครับมีไหมห้องนี้ talkative เยอะเลยใช่ไหมฮะโอเคAnd now, let's have a look at the picture. What is he like?
1: Angry.
0: Angry, ใช่ไหม? Angry. คำนี้อ่านนะพูดลูก angry.
1: Angry.
0: Angry.
1: Angry.
0: Angry. แปลว่าหิวใช่ไหม? Angry แปลว่าหิวหรือเปล่า? No. Angry แปลว่าโกรธนั่นเองนะเป็นคนที่ชอบโกรธชอบโมโหนั่นเองครับแล้วคำว่าหิวล่ะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรเอ่ย
1: hungry
0: อะไรลูก
1: hungry
0: นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้ angry แปลว่าโกรธหรือว่าโมโหนั่นเองนะครับมีไหมคนนักเรียนชอบโกรธ ชอบโม

0: โอ้โหไม่มีนะเวลาครูสั่งงานปุ๊บก็แบบ angry ขึ้นมาทันทีเลยมีไหมมีไหมลูกไม่มีนะเวลาครูสั่งงานต้องเป็นไงลูก friendly ต้อง friendly นะครับเป็นมิตรกับครูนะต้อง friendly โอเค look at the picture what is he like ลองดูซิว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นยังไงเนี่ยแล้วดูนะมีงานที่ต้องทำเยอะเลยแสดงว่าเขาเป็นคนยังไง
1: ขยัน
0: นอนหลับอย่างเงี้ยแล้วมีงานค้างอยู่บนโต๊ะเนี่ยเป็นคนขยันเหรอเป็นคนยังไงลูกขี้เกียจเห็นไหมเนี่ยการบ้านเยอะแยะเลยทั้งระบายสีทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นไงลูกขยันจนแบบนอนหลับเลยอย่างนี้หรือเปล่าแสดงว่าเขาต้องเป็นคนยังไงแน่เลยขี้เกียจนะครับนะขี้เกียจซึ่งคำว่าขี้เกียจนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอ่านฟังคุณครูออกเสียงนะลูก lazy ตัว z นะลูกตัว z จะต้องอยู่ในคอนิดนึงนะครับ lazy
1: lazy
0: แปลว่าขี้เกียจนั่นเอง are you lazyAre you lazy right now?
1: No.
0: No. You have to say no. นะครับ No. I'm not lazy. นะฮะฉันไม่ได้เป็นคนขี้เกียจนะลูกนะโอเค Next one. Let's do an activity one. นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมที่หนึ่งกันนะครับ So this activity is about the vocabulary that we have learned before. In this activity, I would like to challenge you about how much you remember the words. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนจะจำได้มากน้อยเพียงใดนะครับเอาล่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ในใบงานที่9นะครับ the worksheet 9 What is she like? Yes.It's on page 24ใน24ครับโอเค let me explain the instructions เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะครับวิธีการในการทำนะครับเขาบอกว่า look at each picture choose the right word to fill in the blank look at each wordChoose the right word to fill the blank. ให้นักเรียนนำคำศัพท์มาเติมใต้รูปภาพให้ตรงกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำศัพท์ที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำแรกเลยลูกคำนี้เด็กๆยังจำได้ไหมแปลว่าอ่านว่าอะไรครับ
1: friendly
0: again please
1: friendly
0: ที่แปลว่าเป็น
1: ม
0: ิ
1: ตร
0: นั่นเองนะครับ next oneAgain, please. Very good. Polite. แปลว่าสุภาพเรียบร้อย Next one. Again, please. Very good. ชายที่แปลว่าขี้อายซึ่งคำนี้นะครับเราจะอ่านว่า braveBrave แปลว่ากล้าหาญนั่นเองนะครับกล้าหาญ Brave แปลว่ากล้าหาญ Next one คำนี้ Again please
1: Kind
0: แปลว่าใจดีนั่นเองสุดท้าย
1: Funny
0: คือตลกขบขันนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาลองทำดูสักข้อหนึ่งพร้อมกันเด็กๆดูข้อหนึ่ง number one look at the picture นักเรียนคิดว่าในรูปเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนยังไงลูกเป็นคนยังไงครับหนูก็เอาคำว่า funny เข้ามาใส่เลยนะครับในเมื่อ funny เราใส่ไปแล้วเราก็ขีดออกนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะฮะทำกิจกรรมนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเราจะกลับมาโอเคครับฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลความเรียบร้อยกับนักเรียนด้วยนะครับ

Okay, time's up everybody please come back. เอาล่ะเด็กๆครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันดูนะครับ Let's check the answers. Let's check the answers. เดี๋ยวเรามาลองตรวจคำตอบกันดู Number 1ไปแล้วนะครับ Number 2ดูลักษณะของผู้หญิงคนนี้สิลูกเขาเป็นยังไง Shy นะครับ She is shy ก็เอาคำว่า shy ลงมาใส่เลยโอเค You can check yes if it's correct check itNext one, number three. What is she like? What is she like? What is she like? อะไรลูก Polite นะ Polite Polite ก็คือเป็นคนเป็นไงลูก No สุภาพเรียบร้อยนะครับสุภาพเรียบร้อยโอเค let's move number to number 4เดี๋ยวเราไปข้อ4กันเลยนะครับ what are they like number 4

0: Very good. Fail. Fairly. นะครับ Fairly. Okay. Number 5. What is your mother like? What is your mother like? คุณแม่ลูก kind. นะครับ ใจดี And number 6.What is she like? What is she like? ผู้หญิงคนนี้เป็นไงลูก
1: กล้าหา
0: เป็นไงครับซึ่งคำว่ากล้าหาญคือคำว่า brave นั่นเองนะครับ brave brave โอเค Are you finished?
1: Yes.
0: Okay, let's move to next slide. Okay, now let's learn. เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเราจะถามตอบเกี่ยวกับบุคลิกของบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวของเราเป็นคนใกล้ตัวของเรานั่นเองนะครับอย่างเช่นเราจะถามว่าคุณแม่ของเธอเป็นคนลักษณะอย่างไรนะครับคุณพ่อของเธอเป็นคนลักษณะอย่างไรเราจะถามได้ดังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมีผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันผู้ชายถามว่า What is your father like? What is your father like? เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรดังๆเลยลูกเก่งมากคุณพ่อของคุณมีบุคลิกอย่างไรนะครับบุคลิกลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูผู้หญิงคนนี้เขาจะตอบว่าอย่างไรก่อนอื่นเลยดูภาพเขากำลังนึกภาพคุณพ่อของเขาอยู่เด็กๆลองดูซิว่าคุณพ่อเขาเป็นยังไงเป็นยังไงครับคุณพ่อเขาเป็นคนที่ชอบโกรธโมโหเขาสามารถตอบได้ดังนี้ลูก he is angry he is angry แปลว่าเขาเป็นคนยังไงลูก
1: โกรธ
0: ซึ่งคำว่า he คำนี้เด็กๆแปลว่าเขาผู้ชายซึ่งเป็นคำสรรพนามของ father นั่นเองนะครับคำว่า he คำนี้นะครับแปลว่าเขาผู้ชายซึ่งมาจากคำว่า father นั่นเองนะครับต่อไปผู้หญิงคนนี้ก็ถามกลับมาอีกว่าWhat is your mother like? What is your mother like? เด็กๆลองแปลประโยคคำถามนี้ดูสิครับว่าแปลว่าอะไรเอ่ยคุณแม่ของคุณมีบุคลิกลักษณะอย่างไรมาดูผู้ชายคนนี้ตอบคุณแม่ของเขามีลักษณะอย่างไรครับเด็กๆลองเดาดูสิครับลูกเป็นคนใจดีเราจะตอบว่าอย่างไรดี
1: She is kind.
0: Very good. She is kindShe is kind นะครับคุณแม่ของฉันเนี่ยเป็นคนใจดีเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยลองถามเพื่อนข้างๆดูว่าบุคคลในครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นมีลักษณะบุคลิกอย่างไรบ้างอย่างเช่นถามถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องก็ได้ให้เวลา1 นาที

0: เป็นไงบ้างลูกได้คำตอบที่หลากหลายใช่ไหมฮะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมที่2กันนะครับ Let's do an activity 2ครับกิจกรรมที่2นะครับก็คือใบงานที่10นั่นเองนะครับ Worksheet 10 Wonderful Family นะครับอยู่หน้าไหนเอ่ย Yes the page 25นะครับหน้าที่25เขาให้นักเรียนนะครับเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์แต่เดี๋ยวคุณครูอ่านจะให้นักเรียนฟังด้วยนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นโอเค Let's move to number 1เดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยนะครับมีข้าวสวยกับมานีนะครับคุยกันข้าวสวยถามว่าอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปฟังนะทุกคนคุณครูเปลี่ยนชื่อเป็นข้าวสวยนะลูกนะแต่ก็เหมือนกัน
1: What is your father like?
0: ข้าวสวยถามว่าอะไรลูก What is your father like? แปลว่าพ่อของคุณมีบุคลิกลักษณะอย่างไรถ้าดูภาพเด็กๆก็สามารถตอบได้เลยแต่คุณครูให้นักเรียนฟังด้วยเรามาดูซิว่ามานีตอบว่าอย่างไร
1: He is polite.
0: อะไรลูก
1: He is polite.
0: Okay, write down the answer. What did you hear? ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยAgain, please.
1: He is polite.
0: He is polite.He is polite. He is polite. Okay, let's move number two. Let's move on to number two. เดี๋ยวเราไปข้อ2กันเลยพร้อมยังลูก Are you ready?
2: Yes.
0: Okay. ข้อ2มีนานากับสมคิดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนานาพูดว่าอย่างไรนานาบอกว่า What is อะไรก็ไม่รู้ Listen carefully. ฟังดีๆนะ
1: What is your mother like?What is your mother like?
0: What is your mother like? What is your mother like? เมื่อสักครู่ข้อที่หนึ่งเขาถามว่า What is your father like? ข้อที่สอง What is your mother like? ดังนั้นเราเปลี่ยนแค่คำว่าอะไรลูก
3: คำว่า father เป็น mother
0: เกิดจาก father เป็น mother นั่นเองนะครับลองดูซิใช่ไหมง่ายหรือเปล่าหรือว่ามันยากเกินไป Is it easy or is it difficult? It's hard to do or is it easy to do? ยากหรือง่าย
3: โอครับโอครับมาเจอเขียนเริ่มเขียน M O N ใช่ไ
0: หม Write the full word ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนได้ยินลูกเขาพูด mother you have to write mother โอเคเดี๋ยวเรามาดูสมคิดตอบเขาตอบว่าอย่างไรตั้งใจฟังเด็กๆดูรูปภาพซิว่าคุณแม่น่าจะเป็นคนลักษณะยังไงลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าสมคิดเขาจะตอบว่าอย่างไรเอาฟัง
4: she is kind
0: she is cry เหรอ no she isคายไม่คลายลูกถ้าคลายแปลว่าร้องไห
4: ้ She is kind
0: kind not cry ถ้า cry คือร้องไห้ okay let's listen one more time
4: she is kind
0: kind not cryOkay, let's move to number three. Are you ready?
2: Yes.
0: อ้าวนักเรียนพร้อมจะไปข้อ3ยังลูก
2: Yes.
0: พร้อมยังครับ
2: Yes.
0: Okay. ข้อ3มีคำว่า brother มาให้ใช่ไหมลูกก็คือพี่ชายนั่นเองนะครับแล้วก็บทสนทนานี้เป็นบทสนทนาของเคนกับฟ้าใสนะครับเคนกับฟ้าใสทีนี้ของนักเรียนเป็น teacher ใช่ไหมลูกให้นักเรียนแก้เป็น brother ข้อ number 3ของนักเรียนเป็น teacher ใช่ไหมลูกให้นักเรียนแก้เป็น brother ตามคุณครูเลยลูกตรงนี้ของนักเรียนเป็น teacher ใช่ไหมลูกให้นักเรียนแก้ออกก่อนนะครับแก้ teacher ออกลูกขีดทิ้งเลยโอเคเดี๋ยวเราฟังเคนนะครับเคนกับฟ้าใสคุยกันเคนก็จะถามว่าอะไรเด็กๆลองเดาดูสิเคนเขาน่าจะถามว่าอย่างไรเด็กๆลองเดาดูสิลูก louder please what is your brother like ใช่ไหมฟัง listen carefully
4: what is your brother like
0: what is your brother like what is your brother like listen again
4: What is your brother like?
0: ใส่หรือยังลูกone more time.
4: What is your brother like?
0: เสร็จหรือยังครับ famous are you done
5: yeah.
0: no what is your brother like okay ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบของฟ้าใสเด็กๆลองเดาดูซิจากรูปภาพเนี่ย brother พี่ชายน่าจะเป็นลักษณะยังไงลูก
6: คนตลก
0: เราจะตอบได้ว่าไงลูกเขาเป็นคนตลก
6: he is funny
0: he is funny เดี๋ยวมาฟังกันว่าใช่หรือเปล่า
1: he is funny
0: ถูกไหมลูก
1: he is funny
0: he is funnyone more time
1: he is funny
0: okay let's move to number 4ทีนี้ number 4นะครับเขาให้คำว่า sister มานะครับเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของเรานั่นเองนะครับมีบทสนทนาระหว่างชมพู่กับลูกตาลนะครับชมพู่กับลูกตาลเดี๋ยวเรามาฟังชมพู่จะถามลูกตาลว่าอย่างไรAre you ready?
2: Yeah.
0: Okay, go.
1: What is your sister like?
0: What is your sister like?
1: What is your sister like?
0: Okay. ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคำตอบลูกการเขาจะตอบว่าอย่างไรตั้งใจฟังนะเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าเราน่าจะตอบว่าไงดีลูกการน่าจะตอบว่าไงดีลูก
6: she is shy
0: she is shy นะครับเขาเป็นคน
1: she is shy
0: again please
1: she is shy
0: she is shy Okay, let's move to number 5. แปลความเลยนะเดี๋ยวนักเรียนค่อยกลับมาเขียนต่อลูกอันนี้แค่ฟังอย่างเดียวทีนี้คนใกล้ตัวของเราอีกคนอีกประเภทนึงก็คือเพื่อนนั่นเองนะคําว่า friends ขอให้คําว่า friends มา friends แปลว่าอะไรลูก friends แปลว่าอะไรครับ
6: เพื
0: ่อนนั่นเองบทสนทนาระหว่างจินกับเบนนะครับจินเขาถามว่าอะไรครับ
1: What are your friends like?
0: What are your friends like? What are your friends like? เพื่อนของคุณเนี่ยมีลักษณะบุคลิกเป็นอย่างไรเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าเพื่อนเพื่อนๆนี่น่าจะเป็นยังไงบุคลิกยังไง
6: Friendly
0: นะครับดังนั้นวิธีการตอบเด็กๆดูนะฟังดูนะครับว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรเขาไม่ตอบว่า he she แล้วนะฟังดูดีๆ
4: They are friendly.
0: ไอ้ฟังอีกครั้งนึง
4: They are friendly. They are friendly.
0: They are friendly. They are friendly. พวกเขาเป็นมิตรนั่นเองนะครับเปลี่ยนจาก she he เป็น they.เก่งมากหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาเฉลยดูนะครับว่าเด็กๆที่นักเรียนได้ฟังไปเนี่ยจะถูกกี่ข้อนะครับในช่วง Let's check the answer โอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันลูกข้อที่1 Number 1นะครับระหว่างข้าวสวยกับมานีนะครับคุยกันข้าวสวยถามว่า What is your father like นะครับพ่อของคุณเนี่ยมีลักษณะบุคลิกอย่างไรมานี่ตอบว่าไงนะลูก
1: He is polite
0: He is polite นะครับใส่ไปเลยทีนี้เดี๋ยวมาดู number 2นะครับนานานะครับถามว่า What is your mother like What is your mother like นะครับสมคิดตอบว่าไงครับ She is kind นั่นเองนะครับ She is kindต่อไป number 3มีเคนกับฟ้าใสคุยกันนะครับเคนเขาถามว่ายังไงนะ
4: What is your brother like
0: What is your brother like นะครับ What is your brother like ฟ้าใสตอบว่าไงเอ่ย
1: He is funny
0: He is funny นะครับ He is funny ต่อไป Let's move to number 4ชมพู่ถามลูกตาลนะครับชมพู่ถามว่าไงครับเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้ฟังไป What is your sister like เดี๋ยวมาฟังซ้ำอีกครั้งนึง
1: What is your sister like
0: What is your sister like ลูกตาลตอบว่ายังไงครับ She is อะไร
1: She is shy
0: She is shy Okay.ต่อไปนะครับ number 5นะครับจินคุยกับเบนจินถามว่า what are your friends like what are your friends like เพื่อนเพื่อนของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวิธีการตอบนะครับ
4: they are friendly
0: they are friendly นะครับซึ่ง they นะครับคำนี้เป็น pronoun ของ friends นั่นเองนะครับเป็นคำสรรพนามของ friends นั่นเองโอเคเดี๋ยวเด็กๆตรวจคำตอบนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเด็กๆมาถึงช่วง let's wrap up นะครับเดี๋ยวคุณครูจะสรุปบทเรียนของวันนี้ที่ได้เรียนไปนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับ personality ไปใช่ไหมลูกมีคำว่าอะไรบ้างนะจำได้ไหมเอ่ยคำแรกคือ
6: funny
0: แปลว่าตลกคายคำที่สองคาย kind ไม่ใช่คลายนะคลายนี่คือร้องไห้แต่นี่คือ kind แปลว่าใจดี next helpful แปลว่าเป็นคนที่ชอบเป็นไงลูกช่วยเหลือลงมา
6: angry
0: แปลว่าหิวใช่ไหม
6: โกรธ
0: แองกรีว่าอะไรลูก
6: โกรธ
0: หรือว่าโมโหนั่นเองถ้าหิวคือ

0: hungry ต่อมาเป็นคนที่เป็นไงลูกชอบอะไร
1: ชอบ
0: พูดคุยเยอะนะครับคุยเก่ง talkative again please talkative สุดท้ายเป็นคนที่เป็นไงครับขี้อายเขินคือคำว่า shy นะครับเอาล่ะถ้าเราจะถามว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่มีลักษณะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ของคุณมีลักษณะเป็นยังไงจะใช้ประโยคคำถามว่ายังไงนะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ย You can use the microphone yes ลองดูซิถ้าเราจะถามว่าคุณพ่อของคุณมีลักษณะบุคลิกเป็นยังไงครับ
1: What
0: is your father like? เก่งมากอ่ะถ้าเราจะถามว่าคุณแม่ของคุณมีลักษณะบุคลิกเป็นอย่างไร What is your mother like? เก่งมากนะครับวิธีการตอบก็คือ He is kind หรือ She is kind ในกรณีที่เป็นผู้หญิงส่วนถ้าเราจะตอบว่าเราเป็นคนอย่างไรแล้วก็ง่ายมากแล้วก็บอกว่า I am แล้วตามด้วยบุคลิกที่เราเป็นอย่างเช่น I am funnyI am friendly เป็นต้นนะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับวันนี้คุณครูอั๋นก็ขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่อง you are good looking นะครับสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมก็คือใบงานที่11และก็ใบงานที่12ด้วยนะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ dltv.web.dltv นะครับ .ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับหวังว่าเด็กๆก็คงจะได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็นำไปใช้พูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวันได้นะครับโอเค Do you have any questions for today?
1: No.
0: Next time if you have questions I will give you 5 points ครั้งหน้าถ้าเด็กๆมีคำถามคุณครูจะให้นักเรียนคนละ5คะแนนSo you have to prepare about the question. ไปเตรียมคำถามมาได้เลยหรือคุณครูจะถามเรียนกลับดีนะโอเคเอาล่ะวันนี้นะครับก็หมดเวลาในชั่วโมงของภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็ I would like to say thank you for you guys for your attention นะครับทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะครับวันนี้คุณครูอั๋นต้องขอขอบคุณนะครับที่เด็กๆตั้งใจเรียนนะครับโอเคLet's say goodbye. See you next time. Bye bye.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะ ผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถ

0: าหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
1: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
2: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โ
4: หโหของทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมียังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
0: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
2: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
1: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
0: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: วันนี้เช่นเดิมนะครับพบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับเดี๋ยวครูขอวอร์มร่างกายของพวกเราก่อนนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอามือจับหัวเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้นนักเรียนปลายทางด้วยนะครับยืนขึ้นนะครับนักเรียนพร้อมจับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับไหล่จับหูจับหูจับไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่เป็นไงมีชีวิตชีวาขึ้นไหมไม่เลยเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งขอเร็วๆรอบนี้นักเรียนทำเองนะครับพร้อมจับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับไหล่จับหูจับหูจับไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่อ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนั่งลงได้ครับนักเรียนปลายทางทำทันหรือเปล่าเอ่ยเอาล่ะครับเดี๋ยวรอนักเรียนต้นทางพร้อมนะครับป.4 จ๋าเดี๋ยวเรามาดูนะครับกิจกรรมแรกลองนึกดูนะกิจกรรมนี้ครูถามนักเรียนว่าพระราชาในความคิดของฉันน่าจะเป็นอย่างไรครับนักเรียนมีใครอยากจะตอบไหมครับมีนักเรียนกลุ่มที่3ลองดูสิครับพระราชาในความคิดของเราเป็นยังไงเอ่ย
1: มีอำนาจครับ
0: มีอำนาจพระราชาต้องมีอำนาจนักเรียนปลายทางล่ะครับต้องตอบด้วยนะครับพระราชาในความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไรมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับกลุ่มที่หนึ่ง
2: มีมงกุฎครับ
0: มีมงกุฎมีมงกุฎแสดงว่าเป็นพระราชานะครับมีอะไรอีกนักเรียนกลุ่มที่สองจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับ
3: มีผ้าคลุมค่ะ
0: มีผ้าคลุมมีอะไรอีกไหมนักเรียนมีเงินมีมงกุฎมีอำนาจมีมีอะไรครับ
4: ม
0: ี
4: ความฉลาด
0: มีความฉลาดนี่คือพระราชาในความคิดของฉันวันนี้ครูนำวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับเพลงหนึ่งมาให้นักเรียนฟังตั้งใจฟังนะครับนักเรียนเพลงนี้มีชื่อว่าพระราชาในนิทานนักเรียนปลายทางนั่งหลังตรงครับนักเรียนต้นทางนั่งหลังตรงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ชื่อพระราชาในนิทานเผยแพร่โดยเสถียรธรรมสถานเป็นยังไงครับเมื่อสักครู่นี้พระราชาที่อยู่ในบทเพลงเป็นอย่างไรบ้างพระองค์ทำอะไรบ้างครับนักเรียนทำอะไรบ้างสร้างอะไรเอ่ยสร้างบ้านใช่หรือเปล่าเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงเอ่ยพระองค์เนี่ยทำงานใช่ไหมโดยปกติแล้วพระราชาออกทำงานไหมไม่แต่พระราชาพระองค์นี้เนี่ยออกทำงานทำงานอะไรทำงานโดยเยี่ยมเยียนราษฎรใช่ไหมไปดูความทุกข์ร้อนของประชาชนว่าเป็นอย่างไรและจะคอยช่วยเหลือประชาชนนะครับพระราชาพระองค์นี้นะครับพระองค์มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9หลังจากนี้เวลาที่ครูจะออกพระนามของพระองค์นะครับครูจะเรียกว่ารัชกาลที่9นะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยเกิดความเข้าใจนะครับรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับทรงนะครับอุทิศตนนะครับให้กับปวงชนชาวไทยโดยเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในถิ่นทุรกันดารนะครับพระองค์อุทิศตนพระราชทานนะครับโครงการต่างๆนะครับคิดค้นโครงการต่างๆราว 4,000 กว่าโครงการนะครับเพื่อปวงชนชาวไทยนะครับอีกทั้งยังพระราชทานแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนเคยได้ยินไหมเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ครูมีคำถามมาเป็นคำถามท้าให้นักเรียนคิดว่าเอ๊ะนักเรียนมีความเข้าใจคำว่าพอเพียงว่าอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางครับลองนึกซิว่าถ้านึกถึง2คำนี้พอและเพียงพอเพียงนี่แปลว่าอะไรในความคิดของเรานักเรียนต้นทางด้วยนะครับครูจะให้เวลานักเรียนร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาถามนักเรียนต้นทางกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้นทางมีใครจะตอบบ้างครับพอเพียงอ้ามมีกลุ่มที่3ครับว่ายังไงเอ่ยกลุ่มที่3
1: พอดีไม่เยอะจนเกินไปครับ
0: พอดีไม่เยอะจนเกินไปมีอีกไหมมีอีกไหมครับอ้ามยังมีอีกนะครับว่ามาเลยครับ
2: ใช้เงินอย่างเหมาะสมค่ะ
0: ใช้เงินอย่างเหมาะสมยังมีกลุ่มอื่นไหมครับกลุ่มที่4หยิบไมค์ขึ้นพูดเลยครับ
3: กินพออยู่พอกินค่ะ
0: พออยู่พอกินยังมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่2ครับ
4: ปลูกผักกินเองไม่ซื้อค่ะ
0: ปลูกผักกินเองไม่ซื้อเก่งมากๆนะครับนักเรียนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความพอเพียงในความหมายของนักเรียนตามที่นักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าพอเพียงหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์มีพระราชทานแนวคิดไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับว่ารัชกาลที่9นะครับทรงคิดนะครับค้นคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ประชาชนของพระองค์นะครับอยู่ดีกินดีอยู่อย่างยั่งยืนและปลอดภัยนะครับโดยจะมีคำนี้นักเรียนจะเดินทางสายกลางนะครับไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปเวลาที่จะทำอะไรนะครับและวันนี้ครูก็ได้นำวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับพระราชดำรัสของรัชกาลที่9นะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเรามาดูว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรบ้างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะครับไปดูกันเลยครับ
5: คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่24ปีเมื่อปี2517 2517ก็2541นี่ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้

0: เศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง
1: เป็นยังไงครับนักเรียนนี่ก็จะเป็นวิดิทัศน์นะครับที่พระองค์รัชกาลที่9นะครับทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยนะครับเดี๋ยวครูจะขอยกข้อความหนึ่งนะครับบางช่วงบางตอนนะครับที่เป็นพระราชดำรัสของพระองค์นะครับพระองค์นะครับทรงตรัสไว้ว่าพอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัตินักเรียนเห็นไหมว่าจากที่พระองค์นะครับพระราชทานพระราชดำรัสนี้มานะครับเป็นยังไงทำให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือความพอดีนั่นเองพอมีพอกินฟุ่มเฟือยไหมไม่ใช่ไหมครับนักเรียนรู้จักคำว่าฟุ่มเฟือยไหมเอ่ยฟุ่มเฟือยคืออะไรแต่ลองสักหนึ่งคนตัวอย่างสักหนึ่งคนไหนลองยกสินค้าฟุ่มเฟือยมาหนึ่งอย่างสิไหนลองจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับ
2: สินค้าราคาแพง
1: สินค้าราคาแพงเก่งมากครับนักเรียนครับสินค้าราคาแพงของที่ฟุ่มเฟือยนั้นต้องดูที่1เลยมีความจำเป็นสิ่งไหนบ้างที่มันไม่จำเป็นกับเราตัวอย่างเช่นน้ำหอมนักเรียนรู้จักน้ำหอมไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะครับถ้าขาดน้ำหอมไปชีวิตเราดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมได้หรือนักเรียนรู้จักแว่นกันแดดไหมแว่นกันแดดถ้าไม่มีแว่นกันแดดเป็นยังไงอยู่ได้ไหมอยู่ได้ของเล่นล่ะนักเรียนของเล่นบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นเราจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ใช่ไหมครับนั่นคือของฟุ่มเฟือยและอีกอย่างหนึ่งนักเรียนต้องดูที่ฐานะของคนเราของตัวเรานะครับให้นักเรียนสังเกตนะพระองค์บอกว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยฟุ่มเฟือยได้แต่ว่าถ้าทำแล้วมีความสุขและมันสมควรที่จะทำก็สามารถทำได้ครูยกตัวอย่างเลยสมมุติเนี่ยครูเป็นคนรวยมากเลยครูกินข้าวมื้อละ10,000ถามว่าครูพอเพียงไหมไม่พอเพียงเหรอจริงหรือเปล่าครูเนี่ยรวยมากเลยนะครูรวยเป็นหมื่นล้านเลยแต่ครูกินข้าวเดือนละมือละ10,000 บาทครูทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหม
3: ไม
1: ่ครูทำให้ตัวเองเดือดร้อนไหม
3: ไม
1: ่ใช่ไหมความพอเพียงนั้นต้องดูที่ฐานะของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองนึกนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับที่นักเรียนคิดว่ามันไม่จำเป็นกับเรานะครับลองเอากระดานไวท์บอร์ดขึ้นมาครับแต่ละกลุ่มเอาขึ้นมาเลยครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนลองนึกนะครับสินค้าหรือว่าสิ่งใดที่เป็นของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นสำหรับเราลองเขียนลงไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการเขียนครับ

0: หมดเวลาแล้วครับป้าสีจ๋าทำทันหรือเปล่าเอ่ยทำได้ไหมนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวครูจะให้ต้นทางนักเรียนต้นทางเป็นคนตอบนะครับสักหนึ่งกลุ่มดีเอากลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่4ละกันกลุ่มที่4หยิบไมค์แล้วก็ยืนพูดเลยครับมีอะไรบ้างเอ่ย
1: มีของเล่นค่ะ
0: ของเล่นนักเรียนกลุ่มอื่นตั้งใจฟังเพื่อนนะครับ
1: มีน้ำหอมค่ะ
0: น้ำหอม
1: ขนม
0: มีขนมเนาะ
1: สุราค่ะ
0: มีสุรา
1: แว่นกันแดดค่ะ
0: ครับผม
1: โทรศัพท
0: ์ครับ
1: คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: เก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนอกจากนี้นะนักเรียนก็ยังมีเครื่องประดับต่างๆนะครับที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับที่ไม่จำเป็นกับเรานะครับทำไมครูจึงเอาคำว่าฟุ่มเฟือยมาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมอะไรเอ่ยพูดดังๆหน่อยให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยกิจกรรมชื่อว่าตอนนี้นะครับเข้าสู่กิจกรรมแก้วน้ำพอเพียงนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูอย่างแรกเลยอย่างแรกนี้คือขวดน้ำนะครับขวดน้ำนักเรียนต้นทางนะครับหยิบขวดน้ำขึ้นมาขวดน้ำนี้บรรจุน้ำเอาไว้นี่คืออุปกรณ์อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอะไรเอ่ยกาละมังใช่ไหมแต่ละกลุ่มจะมีกาละมังนะครับและสุดท้ายนี่คือแก้วตัวเอกของเราเลยเอ๊นักเรียนปลายทางอาจจะมองไม่เห็นว่าแก้วนี้มีลักษณะพิเศษอย่างไรนักเรียนปลายทางไม่เห็นแต่นักเรียนต้นทางเห็นไหมครับเห็นมันมีลักษณะยังไงเอ่ยมันมีรูมันมีรอยรั่วอยู่นั่นเองใช่ไหมครับนักเรียนครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยในตอนกิจก่อนที่เข้ากิจกรรมนี้พวกเราเนี่ยได้เขียนสิ่งฟุ่มเฟือยลงไปในกระดานไวท์บอร์ดใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของกลุ่มหนึ่งครูขอเปรียบนะครับแก้วน้ำที่มีรอยรั่วนี้เปรียบเสมือนของฟุ่มเฟือยที่นักเรียนเขียนลงไปในกระดานไวท์บอร์ดไหนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่หนึ่งเขียนว่ายังไงเอ่ยของฟุ่มเฟือยของเรามีอะไรบ้างครับยืนให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยครับมีอะไรบ้างครับ
2: มีของเล่นเครื่องประดับรองเท้าแฟชั่นขนมแล้วแว่นตากันแดดครับ
0: เห็นไหมนักเรียนเก่งมากครับนั่งลงได้เพื่อนกลุ่มหนึ่งนี่ก็จะบอกสินค้าหรือว่าสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือยนะครับอย่างที่ครูบอกแล้วนะสิ่งของฟุ่มเฟือยนี้ก็คือเป็นรูที่อยู่ในแก้วนั่นเองนะครับต่อไปมีอะไรอีกขวดน้ำที่บรรจุน้ำนะครับขวดน้ำที่บรรจุน้ำนั้นเปรียบเสมือนรายได้หรือเงินของนักเรียนนั่นเองนะครับต่อไปกาละมังนี้ก็คือเอาไว้รองนะครับเอาไว้เป็นภาชนะที่กันน้ำกระเซ็นหรือว่าน้ำหกเลอะเทอะในขณะทำกิจกรรมนั่นเองนะครับทีนี้ขอให้พวกเรานะครับเวลาทำกิจกรรมต้องสังเกต

0: เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของน้ำในแก้วว่าน้ำในแก้วนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันสังเกตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางก่อนนักเรียนต้นทางครับแก้วน้ำที่มีรูที่เจาะรูนี้เปรียบเสมือนอะไรเอ่ยของฟุ่มเฟือยใช่ไหมเอแล้วขวดน้ำที่บรรจุน้ำไว้ล่ะเงินหรือว่ารายได้ของเรานั่นเองใช่ไหมถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราเอาแก้วน้ำตั้งไว้ในกะละมังเลยครับเอาแก้วน้ำตั้งไว้ในกะละมังทุกกลุ่มนะและเปิดฝาขวดนะครับเทรายได้ของเราลงไปเทลงเลยครับแต่ละกลุ่มให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำด้วยนะครับเทให้หมดขวดนะครับอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกลูกหลังตั้งก่อนเทหมดขวดหรือยังเอ่ยหมดแล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่5เทหมดขวดหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4เทหมดขวดหรือยังกลุ่มที่3เทหมดขวดหรือยังครับกลุ่มที่2เทหมดขวดหรือยังกลุ่มที่1ล่ะเทหมดขวดหรือยังทีนี้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำยกแก้วขึ้นมานิดนึงครับนิดเดียวเท่านั้นยกแก้วขึ้นมานะครับและสังเกตว่าน้ำในแก้วนี้เป็นอย่างไรนะครับสังเกตนะครับเอาละครับตอนนี้เป็นช่วงของการสังเกตนะครับว่าน้ำในแก้วนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละครับทีนี้ทุกคนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนครับรายได้ที่อยู่ในแก้วใบนี้เป็นอย่างไรเอ่ย
1: ลดลง
0: ลดลงเหลือเยอะไหมไม่เยอะบางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยหายไปเลยใช่ไหมไม่มีเลยแต่บางกลุ่มก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเหลือเท่าไหร่นิดเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนครูขอสรุปกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็คือเรามีรายได้ใช่ไหมแต่ถ้ารายได้นั้นเราเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของที่ไม่มีความเหมาะสมกับตัวเราเงินเนี่ยเป็นยังไงนักเรียนจะเก็บอยู่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมครับและนี่นะครับอ้อและนักเรียนครูมี2ทางเลือกให้นักเรียนช่วยเลือกหน่อยนักเรียนเนี่ยจะเลือกที่จะเพิ่มรอยรั่วหรือว่าเลือกที่จะอุดรอยรั่วครับขอคำตอบหน่อยว่าทำไมทำไมถึงอยากจะอุดรอยรั่วกลุ่มที่3หยิบไมค์ขึ้นพูดเลยครับทำไมครับนักเรียน
2: เก็บไว้ครับจะได้ไม่ต้องซื้อของที่ฟุ่มเฟือยครับ
0: เก็บเงินไว้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้ซื้อของที่ฟุ่มเฟือยนั่นเองเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมแก้วน้ำพอเพียงเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้พวกเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียงนะครับซึ่งครูก็ได้นำต้นแบบของใครเอ่ยรัชกาลที่เท่าไหร
1: ่
0: รัชกาลที่9นะครับพระองค์เนี่ยทรงมีคำใช่ไหมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่นอกจากคำสอนแล้วนั้นนะครับนักเรียนพระองค์เราสามารถเนี่ยมองการใช้ชีวิตของพระองค์นะครับวิธีการใช้ชีวิตของพระองค์เป็นบทเรียนได้ด้วยนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นเวลาใช้สิ่งของนะครับพระองค์จะใช้อย่างมัธยะนะครับหรือว่าเป็นคนที่ประหยัดนะครับพอเพียงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกกันนะครับนี่คือภาพอะไรเอ่ยดินสอนักเรียนหยิบดินสอตัวเองขึ้นมาสิดูดินสอของตัวเองดินสอมีใครเคยใช้ดินสอจนหมดบ้างมีไหมโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยหมดเหลือแค่ไหนนักเรียน
1: เหลือน
0: ิดเดียวใช่ไหมแสดงว่าเราเป็นคนพอเพียงเราเป็นคนประหยัดไหมประหยัดไหมครับ
1: ประหย
0: ัดใช่ไหมครับวางดินสอลงปรบมือ1ครั้งนักเรียนครับปรบมือ2ครั้งเวลาที่รัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงออกไปทำงานหรือว่าเยี่ยมเยียนราษฎร

0: ่อนนะครับพระองค์เนี่ยจะมักจะจดบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับโดยจะใช้ดินสอธรรมดานี่แหละครับนักเรียนในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆของพระองค์นะครับเวลาที่พระองค์ทรงงานนะครับและ1ปีนักเรียนคิดว่าพระองค์ใช้ดินสอกี่แท่งภายใน1ปีนักเรียนคิดว่าพระองค์26 20แท่งไม่ใช่นะครับนักเรียนพระองค์ทรงเบิกดินสอไว้ใช้งานเพียงปีละ12แท่งเท่านั้นซึ่งพระองค์จะใช้ดินสอนะครับเดือนละ1แท่งนะครับนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียงนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่พระองค์ก็ใส่ใจและมีความพอเพียงนะครับเป็นต้นแบบให้กับพวกเราได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็ควรปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าดินสอนี้เนี่ยกว่าจะมาเป็นดินสอเนี่ยดินสอทำมาจากอะไรนักเรียนไม้ต้องตัดต้นไม้ไหมต้องตัดต้นไม้และในดินสอก็จะมีไส้ดินสอจะมีสารเคมีต่างๆนะครับถ้าหากว่าเราใช้อย่างสิ้นเปลืองนะก็จะเกิดเป็นยังไงเราต้องไปตัดไม้เราต้องไปหาสารเคมีมาทำให้เกิดดินสอเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยากลำบากใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราประหยัดนะครับดูที่ตัวเองนะครับประหยัดด้วยตนเองเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
1: ยาสีฟัน
0: หรือว่าหลอดยาสีพระทนของรัชกาลที่9นะครับนักเรียนเห็นยาสีฟันของครูไหมนักเรียนคิดว่ายาสีฟันของครูเนี่ยสามารถใช้ได้อีกไหมใช้ได้ใช่ไหมครับแต่บางคนเนาะถ้าเหลือแค่นี้แล้วเป็นไงทิ้งเลยเป็นไงใช่ไหมก็ถือว่าไม่ประหยัดไม่อดออมนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียงนะครับพระองค์เนี่ยทรงใช้หลอดยาสีฟันเนี่ยจนขออภัยครับพระองค์ใช้ยาสีฟันเนี่ยจนหมดเลยใช่ไหมเห็นอะไรเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ใช้นะครับต่อไปภาพนี้คืออะไรเอ่ยนักเรียนรองเท้านะครับหรือว่าฉลองพระบาทนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ารองเท้าของพระองค์เนี่ยเป็นยังไงทรุดโทรมไม่สามารถถ้าเป็นคนอื่นนะนักเรียนถ้ารองเท้าทรุดโทรมขนาดนี้เนี่ยเขาอาจจะทิ้งไปแล้วก็ได้นะครับแต่พระองค์ไม่ทิ้งนะครับพระองค์ทรงนำไปซ่อมนะครับเอาไปให้ช่างเนี่ยซ่อมรองเท้าซ่อมจนกว่ามันจะใช้งานไม่ได้นี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียงนะครับพวกเราควรเอาเป็นแบบอย่างไหมนักเรียนควรเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเข้ากิจกรรมนี้ครับคำถามท้าให้คิดให้นักเรียนเขียนคำสัญญากับตนเองนะครับว่าจะพอเพียงอย่างไรมา1เรื่องเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนปลายทางนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนลองเขียนคำสัญญาดูนะครับว่าเราจะพอเพียงอย่างไรบ้าง1เรื่องแล้วเราจะกลับมาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางได้เขียนสัญญาว่าจะพอเพียงอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับมีกลุ่มไหนบ้างครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ว่ามาเลยครับ
1: อดออมครับ
0: อดออมใช่ไหมหมายความว่าไงเราจะใช้เงินอย่างประหยัดใช่ไหมครับแล้วถ้าเงินเหลือเราจะทำยังไงเอ่ยนักเรียนจะไปทำอะไรเงินเหลือ
1: เก็บเอาไว้ครับ
0: เก็บออมเอาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่มที่2
2: ไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นครับ
0: ไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือว่าซื้อของที่ฟุ่มเฟือยนั่นเองเราจะไม่ทำใช่ไหมครับเก่งมากครับปรบมือให้ตนเองหน่อยครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมช่วงหนูน้อยคนเก่งเดี๋ยวครูจะมีวีดิทัศน์เกี่ยวกับ

ยักษ์น้อยพอเพียงนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะครับว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะจะมีใบงานให้นักเรียนทำนะครับให้นักเรียนดูนะว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นปัญหามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยนักเรียนจะช่วยยักษ์น้อยได้อย่างไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

0: ริเวณแม่น้ำโขงที่มีอากาศสดชื่นปลอดโปร่งโล่งสบายมีครอบครัวยักษ์ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นเวลานานแต่แล้วทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีพ่อค้านำสินค้าต่างๆเข้ามาขายให้กับบรรดายักษ์ทั้งหลายเมื่อเจ้ายักษ์หลงเชื่อพ่อค้านั้นจึงเริ่มซื้อรถยนต์คันใหม่ทำให้เหล่ายักษ์ทั้งหลายต่างอยากได้รถคันใหม่บ้างจากที่ยักษ์ทั้งหลายเคยอยู่กันอย่างพอเพียงบัดนี้เริ่มพากันกู้เงินมาจำนวนหลายบาทเพื่อนำมาซื้อรถทำให้พวกยักษ์ต่างเป็นหนี้แต่พวกเขาก็ยอมเพราะอยากมีรถคันใหม่ครับจากบ้านเมืองที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขเริ่มวุ่นวายต่างเริ่มทำผิดกฎหมายตำรวจต้องทำงานหนักขึ้นเพราะยักษ์บางตนขับรถผิดจราจรปล่อยก๊าซพิษควันพิษทำให้ก๊าซพิษในอากาศมีมากขึ้นเจ้ายักษ์ทั้งหลายเริ่มเป็นหวัดเพราะอากาศมีแต่หมอกควันพิษยักษ์ต้องพากันไปพบแพทย์ยักษ์ทุกตนต้องโดนฉีดยาและแพทย์แนะนำให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นยักษ์บางตนต้องประกาศขายที่ดินทางวิทยุเพราะมีหนี้สินมากมายจนชดใช้ไม่ไหวสร้างความทุกข์ใจอย่างมากเมื่อความสงบที่เคยมีหายไปพญายักษ์ซึ่งมียศสูงสุดจึงเรียกยักษ์ทุกตนมาประชุมกันพญายักษ์กล่าวว่าวันนี้ครอบครัวยักษ์เรากำลังประสบปัญหาความไม่รู้จักพอความฟุ่มเฟือยของบรรดายักษ์ทั้งหลายทำให้ปัญหาอื่นๆตามมาความสงบสุขก็ไม่มีมีแต่การแข่งขันเหล่ายักษ์ทั้งหลายมีความสำนึกผิดกับการกระทำที่เกิดขึ้นและแล้วความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นปรากฏว่ายักษ์ทั้งหลายต่างพากันนำรถไปขายเอาเงินไปใช้หนี้และพากันปลูกผักสวนครัวปลูกผลไม้ไว้กินไว้ขายในชุมชนอย่างพอเพียงอยู่กันอย่างพอเพียงพอกินไม่ฟุ่มเฟือยโอบล้อมด้วยธรรมชาติรอบๆแม่น้ำโขงก็กลับมาร่มรื่นอีกครั้งเจ้ายักษ์ทุกตนต่างมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ป่วยทำมาหากินพึ่งพาอาศัยกันด้วยความฉลาดคิดของพญายักษ์ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความสงบสุขมีความรักและมีความสามัคคีกันดังเดิมชุมชนจึงมีความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ชื่อความพอเพียงของยักษ์น้อยเผยแพร่โดย iFirst Production เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้รับชมวิดิทัศน์นะครับนิทานเกี่ยวกับความพอเพียงของยักษ์น้อยไปใช่ไหมครับดังนั้นครูจึงมีคำถามนะครับเป็นใบงานมาให้นักเรียนร่วมกันทำนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคำถามถามว่าเอสาเหตุที่ทำให้ยักษ์เป็นหนี้คืออะไรลองนึกนะลองนึกภาพนะเอเกิดอะไรขึ้นนะหรือต่อไปคำถามที่สองปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีรถหลังจากพวกยักษ์เนี่ยมีรถแล้วเกิดปัญหาอะไรนะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของยักษ์เขาแก้ไขปัญหาอย่างไรและสุดท้ายนักเรียนจะแนะนำยักษ์อย่างไรให้ใช้

ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับร่วมด้วยช่วยกันคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

หมดเวลาทำงานแล้วครับนักเรียนป.4จ๋าน ั่งหลังตรงเป็นยังไงบ้างครับสามารถเขียนกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูจะถามคำถามนะครับให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบเนาะขอคำถามแรกสาเหตุที่ทำให้ยักษ์เป็นหนี้

0: ไหนจะตอบบ้างครับกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่5ลุกขึ้นแล้วก็พูดได้เลยครับเอสาเหตุอะไรเอ่ยที่ทำให้ยักษ์เป็นหนี้นะครับ
1: กู้เงินไปซื้อรถเพราะความอยากได้ค่ะ
0: กู้เงินไปซื้อรถเพราะความอยากได้นะครับต่อไปเก่งมากครับลูกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีรถล่ะกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่1ละกันเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1ยกมือก่อน
1: มีควันมีมลพิษ
0: ควันมีมลพิษ
1: ทําให้ยักษ์ตนอื่นไม่สบายและเป็นหนี้ครับ
0: แน่นอนครับว่าถ้าเรามีรถเยอะๆใช่มั้ยทําให้เกิดควันมลพิษนะครับและสุดท้ายก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเกิดจากการไปซื้อรถมาต่อไปแนวทางในการแก้ไขปัญหาล่ะครับนักเรียนกลุ่มที่4
2: เอารถไปขายแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้ค่ะ
0: ยักษ์ก็เอารถเนี่ยที่ของไม่จำเป็นเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ไปใช้หนี้ใช่ไหมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับสุดท้ายนักเรียนนักเรียนจะแนะนำยักษ์อย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงขอ1กลุ่มครับกลุ่มที่3ทำอย่างไรเอ่ย
3: อดออมครับ
0: ให้ยักษ์อดออมใช่ไหมประหยัดอดออมแล้วยังไงต่อ
3: ซื้อของที่มีประโยชน์ครับ
0: ซื้อของที่มีประโยชน์มีอีกไหม
3: ไม่ฟุ่มเฟือยครับ
0: และก็ไม่ฟุ่มเฟือยเก่งมากๆครับทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนนะครับว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงอะไรนะครับจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวไปดูไปซุ่มกันเลยเอากลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนดีกลุ่มที่1กลุ่มที่1จับไมค์ขึ้นตอบเลยครับความว่าพอเพียงแปลว่าอะไรครับนักเรียนช่วยกันช่วยกันไม่เป็นไรครับพอเพียงแปลว่าอะไรพอเพียงแปลว่าอะไรครับ
4: อยู่ต้องอยู่ดีกินดีครับ
0: อยู่ดีกินดีใช่ไหมเราพอมีพอใช้นั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะขอยกบางช่วงบางตอนนะครับในพระราชดำรัสของรัชกาลที่9นะครับมาเป็นบทสรุปให้กับพวกเรานะครับมีดังนี้นะครับพอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัตินะครับต่อไปนะครับนักเรียนนี่ก็จะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับถ้านักเรียนมีเวลาว่างหรือว่าเป็นช่วงพักกลางวันหรือว่าก่อนกลับบ้านนะครับสามารถหยิบใบงานที่1 นะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาทำได้เลยนะครับกิจกรรมสุดท้ายสิ่งที่ฉันทำได้เดี๋ยวเราลองมาประเมินกันนะครับนักเรียนปลายทางมาดูนะครับว่าจากที่เราเรียนมาแล้วลองประเมินตนเองนะครับข้อที่1บอกความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ้านักเรียนประเมินให้ตัวเองดีมากแสดงว่านักเรียนบอกความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนและถูกต้องแต่ถ้าประเมินได้พอใช้นักเรียนอาจจะถูกต้องแต่ว่าอธิบายหรือว่าบอกยังไม่ชัดเจนนะครับและสรุปถ้านักเรียนเนี่ยประเมินตนเองได้ปรับปรุงแสดงว่านักเรียนก็ยังไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคำว่าพอเพียงหมายถึงอะไรนะครับอ่ะไหนลองประเมินตนเองสิใครให้ตัวเองดีมากบ้างยกมือโอ้โหมีเยอะนะครับเอามือลงเก่งมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้มีนะครับเอามือลงได้ครับสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับความพอเพียงของยักษ์น้อยได้ถ้านักเรียนประเมินให้ตัวเองดีมากแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้นะครับสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนบอกได้นะครับหรือถ้าประเมินให้ตัวเองพอใช้นะครับ

0: เอ๊ะบางอย่างก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้สาเหตุเกิดจากอะไรยังบอกไม่ได้นะครับบางข้อนะครับก็ประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายปรับปรุงถ้าเอ๊ะครูให้ทำอะไรนะดูวิดิทัศน์ก็แล้วนะครับทำก็แล้วยังไม่เข้าใจเลยแล้วปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรจะช่วยยักน้อยอย่างไรไม่สามารถบอกได้ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือโอ้โหวันนี้มีเยอะนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากเอามือลงประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมเอ่ยไม่มีปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้นักเรียนยอดเยี่ยมมากครับและสุดท้ายครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมและเรียนรู้กันในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้นะครับครูภากรและก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

วัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของใช้เหตุผลเชิงตรรกะค่ะแต่ว่าในวันนี้เราจะมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงใบงานต่างๆนะคะที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะโดยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการทำงานและการแก้ปัญหาเหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผลค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนค่ะใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการทำงานและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะครูมีกิจกรรมชวนคิดมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมเลยแต่กิจกรรมชวนคิดในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2กิจกรรมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะครูขอชี้แจงนะคะในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะ1ครูแสดงรหัสแทนตัวอักขระและให้นักเรียนร่วมกันถอดรหัสนั้นๆ2ครูให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมบทบาทนักเรียนค่ะ1นักเรียนร่วมกันถอดรหัสและทำกิจกรรมชวนคิด2ค่ะนักเรียนนำเสนอแนวทางในการหาคำตอบที่ถูกต้องค่ะในส่วนของกิจกรรมชวนคิดนะคะนักเรียนกิจกรรมแรกนะคะมีชื่อกิจกรรมว่าถอดรหัสปริศนานะคะกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะในกิจกรรมของกิจกรรมชวนคิดนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2กิจกรรมซึ่งกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นการถอดรหัสโดยนักเรียนนะคะสามารถร่วมสนุกถอดรหัสไปพร้อมๆกันได้แล้วก็เขียนคำตอบลงบนกระดาษ A4 หรือว่าใบบันทึกคำตอบก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในกิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะให้นักเรียนดูรหัสแทนตัวอักขระดังภาพจากนั้นพิจารณารหัสดังกล่าวและเปลี่ยนรหัสเป็นข้อความภาษาอังกฤษซึ่งเดี๋ยวครูจะเปิดภาพให้ดูนะคะว่ารหัสที่ต้องการให้นักเรียนทำการถอดออกมาเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะจะมีภาพออกมาเป็นอย่างไรนะคะเรามาชมภาพไปพร้อมกันค่ะ

0: นี่คือภาพของรหัสนะคะที่นักเรียนจะต้องทำการถอดออกมานะคะเดี๋ยวครูจะมีโจทย์ให้อันดับแรกเลยค่ะนักเรียนในภาพนี้จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมไปถึงตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะคะซึ่งภาพเหล่านี้เราจะใช้ในการทำกิจกรรมชวนคิดกันอย่างที่บอกไปเลยนักเรียนจะต้องทำการถอดรหัสภาพถูกไหมคะครูจะมีโจทย์ให้มีเป็นภาพให้นักเรียนนะคะภาพสัญลักษณ์หลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะต้องทำการถอดรหัสออกมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขที่กำหนดให้นั่นเองพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมนี้กันหรือยังตอบเสียงดังๆลูกพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วนะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมที่จะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กันแล้วหรือยังนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมสนุกพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะกิจกรรมนี้นะคะอย่างที่ครูบอกค่ะครูจะมีภาพเห็นไหมคะภาพสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะมีสัญลักษณ์ทั้งหมด5ตัวนี่คือสัญลักษณ์ที่นักเรียนจะต้องทำการแปลงเป็นข้อความภาษาอังกฤษให้กับคุณครูนะคะโดยอิงจากรูปภาพทางด้านข้างนี้ว่าสัญลักษณ์ตัวที่1แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรนะคะตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4และตัวที่5แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการวิเคราะห์แล้วก็ทำการแปลงสัญลักษณ์ออกมาให้อยู่ในรูปของข้อความภาษาอังกฤษพร้อมไหมคะเพราะฉะนั้นลงมือแปลงตัวอักษรได้เลยค่ะโดยให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดานคำตอบนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนลงในกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษคำตอบอื่นได้เลยค่ะ

0: กลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่4นะคะนำเสนอคำตอบที่นักเรียนทำการถอดรหัสได้ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้จากรหัสภาพนี้คือคำศัพท์ว่าอะไรนักเรียนทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเพื่อนได้คำตอบว่าอะไรลุกขึ้นเลยลูกลุกขึ้นยืนคำศัพท์ที่นักเรียนถอดรหัสได้มีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: แฮปปี้ค่ะ
0: ได้แก่คำว่าอะไรนะคะ
1: แฮปปี้ค่ะ
0: แฮปปี้ใช่ไหมคะมีตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ยสะกดให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
1: H A P P Y
0: H A P P Y ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นได้คำเดียวกันไหมลูกนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำศัพท์คำเดียวกันหรือไม่นะคะนักเรียนนำเสนอออกมาให้เพื่อนๆในห้องรวมถึงครูปลายทางได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอคำตอบมานะคะครูมีแนวคำตอบให้เช่นเคยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในส่วนของแนวคำตอบที่ครูมีให้นะคะจากที่นักเรียนได้ทำการถอดรหัสออกมาแล้วนะคะสัญลักษณ์ตัวที่1นะคะได้แก่ตัวอักษรตัว H นะคะตัวที่2จะเป็นตัว A ตัวที่3ตัว P ตัวที่4ตัว P และตัวสุดท้ายตัว Y ซึ่งรวมแล้วเป็นคำว่าซึ่งตรงกับคำตอบของนักเรียนนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะส่วนใหญ่ได้คำตอบเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนสามารถถอดรหัสจากภาพสัญลักษณ์ออกมาเป็นคำศัพท์หรือตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้นะคะนอกจากกิจกรรมแรกนี้นะคะคุณครูยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมในเรื่องของการถอดรหัสภาพมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันอีกนะคะกิจกรรมเพิ่มเติมของครูนะคะจะเป็นกิจกรรมการถอดรหัสเช่นเดียวกันนะคะแต่จะมีโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ทำไม่เหมือนกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าการถอดรหัสสามารถแปลงรหัสจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่อ่านไม่เข้าใจหรือถอดรหัสจากภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกให้เป็นภาษาที่อ่านออกได้จากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกันไปใช่ไหมคะมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆที่เราดูแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่ามีการแปลงแล้วก็ถอดรหัสออกมาเป็นคำศัพท์หรือตัวหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ถูกไหมคะอย่างที่ครูบอกค่ะมีกิจกรรมเพิ่มเติมมาให้อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมถอดรหัสลักษณะจะคล้ายๆกับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เลยครูมีรหัสภาพมาให้ให้นักเรียนทำการถอดออกมาเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษและรวมให้เป็นคำศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวแต่ละกลุ่มจะได้รหัสภาพแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเช่นเคยค่ะนักเรียนครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะ1ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-6 คนหรือตามความเหมาะสมทดลองเล่นเกมถอดรหัสและแปลงรหัสเป็นข้อความภาษาอังกฤษ2ค่ะครูแจกใบบันทึกคำตอบเกมถอดรหัสให้แก่นักเรียนบทบาทนักเรียนนะคะ1ค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมถอดรหัสและแปลงรหัสเป็นข้อความภาษาอังกฤษ2ค่ะนักเรียนนำเสนอคำตอบจากการถอดรหัสนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะนี่คือโจทย์ของเกมถอดรหัสที่ครูมีให้นะคะข้อที่1ก็จะเป็นของกลุ่มที่1นะคะข้อที่2เป็นของกลุ่มที่2ข้อที่3เป็นของกลุ่มที่3ข้อที่4ก็จะเป็นของกลุ่มที่4และข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะเป็นของกลุ่มที่5เพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำการถอดรหัสภาพจากโจทย์ของแต่ละกลุ่มที่ได้รับไปนะคะว่าเมื่อถอดออกมาแล้วจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอะไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มกันแล้วก็ถอดรหัสตามจำนวนกลุ่มที่มีนะคะหรือจะใช้วิธีการร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายแล้วก็ช่วยกันถอดรหัสออกมาก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษคำตอบที่ครูเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าจะได้คำตอบออกมาว่าอย่างไรบ้าง

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างไม่มีนะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนให้นักเรียนยกคำตอบขึ้นมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมๆกันว่าคำตอบที่นักเรียนได้คือคำว่าอะไรบ้างยกสูงๆเลยค่ะยกสูงๆเลยลูกกลุ่มที่1ได้คำว่าอะไรคะ
1: สมาย
0: กลุ่มที่2ล่ะคะคำว่าอะไรลูกยัมมี่ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ได้คำว่าอะไรลูกยกสูงๆเลยให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยกลุ่มที่3คำว่าอะไรคะคิสใช่ไหมคะ KISS ขอบคุณค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อยู่ไหนลูกกลุ่มที่4คำว่าอะไรฟันนี่และกลุ่มที่5ล่ะคะยกสูงๆเลยกลุ่มที่5คำว่าอะไรคะเลิฟใช่ไหมคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองก่อนเก่งมากๆเลยนะคะทุกกลุ่มสามารถเขียนคำตอบออกมาเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะคะเก่งทุกคนเลยแต่ละกลุ่มได้คำศัพท์ที่แตกต่างกันใช่ไหมลูกเพราะว่าเรามีการถอดจากสัญลักษณ์ที่ครูกำหนดให้ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำศัพท์แบบใดบ้างตรงกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่นะคะให้นักเรียนนำเสนอออกมาพร้อมๆกันแล้วก็ตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้นำเสนอกันมานะคะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้คำที่หนึ่งนักเรียนคะอ่านพร้อมๆกันค่ะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะสมายนะคะคำที่สองล่ะคะยัมมี่นะคะคำที่สามค่ะคิสแสดงว่าตอบถูกกันหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากคำต่อไปค่ะคำที่สี่คำว่าอะไรคะฟันนี่คำที่ห้าค่ะคำว่าเลิฟแสดงว่าทุกกลุ่มสามารถถอดรหัสออกมาได้ถูกต้องทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ

0: เก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่ากิจกรรมนี้นักเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมชวนคิดทั้ง2กิจกรรมนี้นะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันในวันนี้นะคะจะมีใบงานทั้งหมด2ใบค่ะใบงานแรกนะคะจะเป็นใบงาน04เรื่องถอดรหัสลำดับความคิดนะคะให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาหรือจะใช้เป็นชุดกิจกรรมที่นักเรียนมีอยู่ก็ได้นะคะเราจะทำใบงานด้วยกันทั้งหมด2ใบนะคะใบงาน04และ05แต่อันดับแรกเราจะเริ่มที่ใบงาน04กันก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะทำใบงานระหว่างที่นักเรียนกำลังเตรียมใบงานอยู่นะคะครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนหรือตามความเหมาะสมร่วมกันทำใบงาน04และ05และให้คำแนะนำนักเรียนตลอดการทำใบงานค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนช่วยกันตอบคำถามในใบงาน04และ05ร่วมกันแสดงวิธีการคิดในการถอดรหัสและบันทึกคำตอบลงในใบงานค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของใบงาน04ในข้อที่1นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่าว่าในข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะสถานการณ์ที่ครูมีให้นะคะนักเรียนในชมรมรหัสพิเศษมีการส่งข่าวสารถึงสมาชิกในชมรมในรูปแบบรหัสเพื่อไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกอ่านได้ถูกต้องสมาชิกจะต้องทราบวิธีการแปลงรหัสตัวอักษรสรุปสถานการณ์ง่ายๆนะคะมีชมรมลับอยู่1ชมรมนะคะใช้วิธีการสื่อสารโดยการใช้รหัสถูกไหมคะซึ่งป้องกันเพื่อไม่ให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยล่วงรู้ข้อมูลหรือความลับของชมรมนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในโจทย์ข้อที่1จากสถานการณ์นี้นะคะใช้สูตรแปลงอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไป1ตำแหน่งในโจทย์ข้อที่1นะคะเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนจะเห็นรูปภาพวงกลมตรงนี้ถูกไหมคะแล้วก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเต็มเลยซึ่งในโจทย์ข้อที่1นะคะโจทย์กำหนดว่าให้นักเรียนใช้สูตรแปลงอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไป1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นในคำถามนี้มีความหมายว่าสมมุติว่ามีรหัสลับให้ NTQ ถูกไหมคะในโจทย์แล้วก็ BNCD HR TLA QD KK Z ถูกไหมคะแต่ว่านักเรียนจะต้องทำการแปลงตามโจทย์ที่กำหนดให้อย่างสมมุติว่าตัว N ค่ะนักเรียนตามในโจทย์เขาบอกว่าที่อยู่ในลำดับถัดไป1ตำแหน่งแสดงว่าคำตอบที่แปลงออกมาจะไม่ใช่ตัว N แต่วิธีการแปลงค่ะให้นักเรียนสังเกตที่ตัว Nในภาพเห็นไหมคะแล้วก็จะมีลูกศรขยับไป1ตำแหน่งหมายความว่าถ้าคุณครูมีโจทย์ที่เป็นตัว N คำตอบของรหัสที่นักเรียนถอดออกมาได้จะต้องขยับไป1ตำแหน่งซึ่ง1ตำแหน่งที่ต่อจากตัว N คือตัวอะไรคะตัวอะไรลูกตัว O ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าคุณครูให้โจทย์เป็นตัว S แล้วต้องขยับไป1ตำแหน่งคำตอบที่นักเรียนถอดรหัสออกมาได้คือตัวอะไรคะตัวทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขออีกหนึ่งตัวเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะคะถ้าครูมีตัวอย่างเป็นรหัสตัว J แล้วนักเรียนจะต้องถอดรหัสออกมาได้เป็นตัวอะไรคะ
1: K.
0: เป็นตัว K ใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนพอเข้าใจในหลักการทำงานของข้อที่1แล้วใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนยังคงสงสัยว่าวิธีการแปลงรหัสหรือถัดในข้อที่1นะคะทำได้อย่างไรนักเรียนสามารถทบทวนนะคะแล้วก็สอบถามจากคุณครูปลายทางให้อธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วใช่ไหมคะในข้อที่1สามารถแปลงรหัสได้แล้วนะไปกันต่อนะคะไปกันต่อในข้อที่2ค่ะนักเรียนให้นักเรียนหาสูตรการแปลงรหัสต่อไปนี้นะคะโดยครูมีรหัสลับให้นะคะแล้วก็ถอดรหัสมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์รหัส2ชุดนี้ค่ะว่ามีการถอดรหัสออกมาในรูปแบบใดให้นึกถึงโจทย์ข้อที่1เมื่อสักครู่นี้

0: ข้อที่1เขามีการอธิบายว่าถอดรหัสโดยการเลื่อนไป1ตำแหน่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูรหัสลับของ2ชุดนี้ก่อนว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรขยับ1ตำแหน่งไหมหรือว่ามีการเลื่อนไป2ตำแหน่ง3ตำแหน่งลองพิจารณาจากวงกลมใช่ไหมคะจากรูปภาพวงกลมคำศัพท์รวมถึงพิจารณาจากลำดับของรหัสที่ถอดออกมาได้นะคะให้อิงจากข้อที่1ก็ได้ค่ะเป็นการให้เหตุผลว่ารหัสลับตัวนี้ถอดออกมาในรูปแบบใดพอนึกออกไหมคะพอนึกออกนะมีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมคะก่อนที่จะไปข้อถัดไปคุณครูจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้ยังไม่มีนะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนกรณีที่นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วเกิดข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูได้นะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่มีข้อสงสัยแต่ขณะที่ทำใบงานนะคะหากนักเรียนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดให้นักเรียนยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนในเมื่อนักเรียนไม่มีข้อสงสัยในข้อนี้นะคะครูขอไปต่อเลยค่ะข้อที่3นะคะให้นักเรียนคิดสูตรการแปลงรหัสของตนเองแล้วสร้างรหัสลับขึ้นมาแล้วให้เพื่อนถอดรหัสในข้อนี้นะคะให้นักเรียนคิดรหัสตัวแรกก่อนนะคะสูตรการแปลงคืออะไรก็คือบอกมาว่ารหัสของตัวเองคืออะไรใช่ไหมคะใช้สูตรการแปลงก็คืออาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วแต่นักเรียนจะออกแบบเลยนะคะโดยมีรหัสลับที่เราคิดค้นเองนะคะแล้วก็ใช้วิธีการสูตรการแปลงรหัสที่นักเรียนคิดเองเช่นเดียวกันผลสุดท้ายจะได้เป็นรหัสลับที่นักเรียนถอดออกมาได้โดยใช้วิธีการจากสูตรการแปลงรหัสพอเข้าใจไหมคะมีใครสงสัยอยากจะถามตรงนี้เพิ่มเติมไหมยกมือถามเลยนะลูกถ้าสงสัยเดี๋ยวครูจะได้อธิบายซ้ำหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมเผื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยมีไหมคะยังไม่มีนะอ่ะไม่เป็นไรค่ะยังไม่มีงั้นเราไปกันต่อนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้มีใบงาน2ใบนะคะเมื่อสักครู่ใบงาน04นะคะต่อไปคือใบงาน05ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องอัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะนะคะใบงานนี้จะเป็นการทบทวนความรู้ในการเขียนอัลกอริทึมรวมไปถึงการใช้เหตุผลเชิงตรรกะต่างๆนะคะโดยในใบงาน05นะคะนักเรียนจะต้องทำการเขียนนะคะวิธีการรวมไปถึงขั้นตอนในการพับกระดาษมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะออกแบบและเขียนขั้นตอนในการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์และให้เพื่อนทำตามนะคะนักเรียนจะต้องทำการออกแบบวิธีหรือเขียนขั้นตอนการพับกระดาษออกมาเป็นข้อๆถูกไหมคะเป็นลำดับขั้นลงมาเพื่อให้เพื่อนอ่านแล้วทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้นะคะนอกจากนั้นค่ะนักเรียนข้อที่2ค่ะโป้งก้อยกุ้งและป้อมเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาเทคโนโลยีซึ่งแต่ละคนก็ได้รับรางวัลให้นักเรียนช่วยหาว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่โดยแสดงวิธีการคิดลงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างจากข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์จากข้อมูลในข้อ A ข้อ B ข้อ C และข้อ D เพื่อที่จะจัดลำดับว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นในใบงานทั้ง04และ05นะคะมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมสงสัยตรงไหนคะ
1: ตรงช่องสี่เหลี่ยมครับ
0: ตรงช่องสี่เหลี่ยมว่าจะต้องเขียนคำตอบอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนจัดอันดับถูกไหมคะว่าใครได้ลำดับที่เท่าไหร่นักเรียนจะใช้วิธีการเขียนเป็นลำดับลงมาก็ได้สมมติอันดับที่1นักเรียนคิดว่าใครได้อันดับที่1เขียนชื่อลงไปเลยอันดับที่2เป็นใครอันดับที่3เป็นใครอันดับที่4เป็นใครนะคะหรือจะใช้วิธีการเขียนเป็นตารางก็ได้แล้วแต่นักเรียนถนัดเลยนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการเขียนตอบอย่างที่ครูบอกอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4เรียงลงมาแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้วิธีการเขียนใส่ตารางโดยวาดเป็นตารางขึ้นมาเองก็ได้นะคะมีใครสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงาน04และ05นะคะ ถ้าหากว่าในขณะทำใบงานเกิดข้อสงสัยให้ยกมือถามคุณครูได้เลยคุณครูจะเข้าไปให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางค่ะในขณะทำใบงานนะคะถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยให้นักเรียนยกมือแล้วก็สอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนคะลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำใบงาน04และ05แล้วนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานนะคะจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วก็ทำการถอดรหัสต่างๆกันไปแล้วนะคะรวมไปถึงการเขียนขั้นตอนในการพับกระดาษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันว่านักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้นะคะอาจจะส่งตัวแทนมาหรืออภิปรายหรือว่านำเสนอคำตอบอยู่ที่กลุ่มของตัวเองก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงาน04และ05ขอตัวแทนนักเรียนด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนนะคะกลุ่มที่1และกลุ่มที่4นั่นเองด้านหน้าเลยค่ะลูกตัวแทนกลุ่มที่1นำเสนอใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที
1: ่4ค่ะ
0: ใบงาน04แล้วก็กลุ่มที่4เป็นใบงาน05ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่1นำเสนอก่อนหันด้านหน้าอย่างนี้ถือไว้ค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นคำตอบด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกคนหนึ่งถือแล้วก็ให้กองทัพใช่ไหมลูกเป็นคนคำตอบนำเสนอออกมาเลยค่ะเริ่มเลยลูก
1: ข้อแรกรหัสที่ผมถอดมาได้ก็จะมีตัว U ตัว O ตัว U R C O D E I S U M V R E L L ครับ
0: นี่คือรหัสที่ถอดออกมาได้ใช่ไหมคะข้อต่อไปล่ะคะข้อที่2
1: ข้อที่2
0: สูตรการแปลงรหัสที่เราสามารถวิเคราะห์มาได้คืออะไรคะ
1: เลื่อนไป3ตำแหน่งครับ
0: เลื่อนไป3ตำแหน่งแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะที่คุณครูให้นักเรียนทำการคิดค้นรหัสลับของตัวเองขึ้นมาอธิบายตั้งแต่สูตรการแปลงรหัสเลยค่ะ
1: สูตรการแปลงรหัสคือเลื่อนไป2ตำแหน่งครับรหัสคือ W O N E ครับ
0: แล้วรหัสลับที่ถอดออกมาได้ล่ะคะ
1: คือ Y G P G ครับ
0: Y Q ใช่ไหม Y Q P G นะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวต่อไปให้ตัวแทนกลุ่มที่4นะคะนำเสนอใบงาน05เลยค่ะช่วยเพื่อนถือหน่อยค่ะช่วยเพื่อนถือหน่อยลูกช่วยเพื่อนถือใบงานนำเสนอเลยค่ะ
2: พับครึ่งพับเป็นสี่เหลี่ยมขี้กระดาษพับส่วนหัวค่ะ
0: ไปต่อเลย
2: พับกระดาษสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมพับหูและปากสุนัขค่ะ
0: นี่คือขั้นตอนการพับกระดาษใช่ไหมคะยังมีอีกนะอย่างข้อที่คุณครูให้นักเรียนทำการจัดอันดับใช่ไหมคะตอบเลยค่ะว่าคำตอบที่หนูทำการวิเคราะห์ออกมาได้ว่าอย่างไรบ้าง
2: ลำดับที่หนึ่งค่ะ
0: ลำดับที่หนึ่งคือใครคะ
2: ป้อมค่ะ
0: ลำดับที่1คือป้อมลำดับที่2ล่ะ
2: กุ้งค่ะ
0: ลำดับที่2คือกุ้งลำดับที่3ล่ะคะ
2: ก้อยค่ะ
0: และลำดับสุดท้ายคือ
2: โป่ง
0: ลำดับสุดท้ายคือโป่งใช่ไหมคะใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนทั้ง2กลุ่มหน่อยค่ะขอบคุณนะคะเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนนำเสนอคำตอบไปใกล้เคียงกับของกลุ่มตัวเองไหมคะในบางข้อใช่ไหมคะใกล้เคียงกันได้คำตอบให้คล้ายกันแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบที่ได้ใกล้เคียงกันหรือไม่แต่ในบาง

บางคนนะคะอาจจะได้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนก็นำเสนอออกมานะคะเพื่อให้เพื่อนๆในห้องรวมไปถึงคุณครูปลายทางนะคะได้วิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันนะคะดูเปรียบเทียบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนนำเสนอคำตอบมานะคะบางกลุ่มเนี่ยตอบออกมาได้ถูกต้องแล้วบางกลุ่มอาจจะยังต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนครูมีเฉลยมาให้นะคะทั้งใบงาน04และ05เลยเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนในข้อที่1นะคะที่ครูใช้สูตรแปลงอักษรภาษาอังกฤษโดยครูมีรหัสลับให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคำตอบที่ครูถอดรหัสลับได้แก่ OURCODEISUMBRELLAเหมือนกันไหมคะอ่ะใครได้คำตอบแบบนี้บ้างยกมือเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองค่ะส่วนใหญ่ได้คำตอบเหมือนกันเลยนะคะที่กองทัพออกมานำเสนอเมื่อสักครู่นี้ก็คือถูกต้องเลยนะคะเก่งมากๆในข้อที่1ค่ะนักเรียนแล้วข้อที่2ล่ะช่วยกันตอบพร้อมๆกันว่าสูตรการแปลงรหัสคืออะไรนักเรียนคิดว่ามีการเลื่อนไปกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งลูกตอบดังเลย3ตำแหน่งใช่ไหมคะถูกต้องนะคะตัวอักษรของรหัสลับถัดไป3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนคิดสูตรการแปลงรหัสของตนเองแล้วสร้างรหัสลับขึ้นมาในข้อนี้นะคะคำตอบของนักเรียนจะแตกต่างกันไปถูกไหมคะเพราะว่าคุณครูให้นักเรียนทำการคิดรหัสลับของตัวเองเดี๋ยวเรามาดูรหัสลับของครูนะคะแล้วก็สูตรการแปลงรหัสกันนะคะของครูนะคะครูใช้วิธีการแปลงตัวอักษรของรหัสลับถอยไป2ตำแหน่งซึ่งรหัสลับของครูที่คิดค้นมาก็คือ ECV นะคะรหัสที่ถอดได้คือ CAT ซึ่งของนักเรียนนะคะอาจจะไม่เหมือนของครูก็ได้เพราะว่าเรามีการคิดค้นรหัสของตัวเองถูกไหมคะแค่นักเรียนสามารถถอดรหัสออกมาได้ตามสูตรการแปลงรหัสอย่างถูกต้องก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะไปกันต่อเลยค่ะนักเรียนในใบงาน05นะคะที่ครูให้นักเรียนเนี่ยทำการออกแบบแล้วก็เขียนขั้นตอนในการพับกระดาษนะคะแนวคำตอบของคุณครูนะคะขั้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปสุนัขจิ้งจอก1เลยค่ะนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม2นะคะพับด้านที่เป็นมุมแหลมทั้ง2ด้านลงมาให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ค่ะพับครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยม4นะคะพับด้านขวาสามเหลี่ยมที่มี3แฉก5ค่ะพับส่วนกลางลงมาให้เป็นหน้าของสุนัขจิ้งจอกอีก2ส่วนจะเป็นหู6ค่ะพับปลายสามเหลี่ยมอีกด้านให้เป็นหางของสุนัขจิ้งจอก7ค่ะวาดตาและจมูกนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปหน้าสุนัขขั้นตอนที่1นะคะนำกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับครึ่ง2ค่ะพับปลายสามเหลี่ยม2ด้านลงมาเป็นหูสุนัข3นะคะพับปลายสามเหลี่ยมด้านล่างขึ้นไปเป็นปากสุนัข4ค่ะวาดตาและจมูกจากขั้นตอนการพับกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบายได้แต่อาจจะต้องเพิ่มรายละเอียดถูกไหมคะไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยนักเรียนสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนได้นะคะอาจจะแค่ต้องการปรับในเรื่องของการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนั่นเองนะคะแต่ว่าเก่งทุกคนแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้ขั้นตอนการพับกระดาษในรูปแบบใดบ้างคะสามารถอธิบายออกมาได้กี่ขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะสามารถนำเสนอได้เลยนะคะอาจจะต้องการเพิ่มรายละเอียดใดที่ได้จากเฉลยของครูนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนเติมเข้าไปในคำตอบของนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะยังไม่จบนะคะนักเรียนในแบงงาน05ยังมีข้อที่2ที่ให้นักเรียนจัดอันดับว่าใครได้ที่เท่าไหร่บ้างนะคะในส่วนของคำตอบข้อนี้ค่ะนักเรียนรางวัล นะคะจะมีทั้งหมด4รางวัลอันดับที่1ได้แก่ป้อมนะคะอันดับที่2คือโป้งอันดับที่3คือกุ้งและอันดับที่4คือก้อยมีใครจัดอันดับได้ถูกต้องเหมือนคุณครูบ้างยกมือมีนะคะมีใครถูกเกือบหมดบ้างอาจจะมีสลับตำแหน่งกันบ้างมีไหมคะมีไหมลูกเห็นไหมมีคนยกมือแสดงว่านักเรียนอาจจะยังต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ถูกไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะได้คำตอบใกล้เคียงกับของครูแล้วแต่มีการสลับอันดับกันใช่ไหมคะสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็สามารถวิเคราะห์มาได้อาจจะต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบแล้วก็ให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนนี่คือใบงาน04และ05ซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนก็ทำใบงานออกมาได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่การสรุปนะคะจากกิจกรรมในวันนี้ได้ทำหลายกิจกรรมเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสใช่ไหมคะมีเกมต่างๆมาให้นักเรียนได้ทำเกี่ยวกับการถอดรหัสรวมไปถึงในใบงานต่างๆทั้ง04และ05นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งการใช้ทักษะในด้านของเหตุผลเชิงตรรกะแล้วก็อัลกอริทึมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสรุปนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปร่วมการสรุปในวันนี้นะคะอันดับแรกครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอีกเช่นเคยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้ในวันนี้บทบาทนักเรียนนะคะตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูสรุปหน่อยว่าวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างช่วยกันก็ได้นะคะหรือจะมีตัวแทนสักหนึ่งคนสรุปกิจกรรมในวันนี้ให้เพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ฟังบ้างสักหนึ่งคนมีไหมคะมีไหมลูกยกมือได้เลยนะถ้าไม่อย่างนั้นค่ะนักเรียนช่วยกันสรุปเสียงดังๆวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างตอบเสียงดังๆเลยเกมถอดรหัสมีอะไรอีกคะนอกจากเกมถอดรหัสมีอะไรอีกลูกเขียนขั้นตอนขอการพับกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยอย่างน้อยวันนี้กิจกรรมที่เราทำนักเรียนก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ถอดรหัสออกมาได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงการเขียนขั้นตอนใช่ไหมคะการพับกระดาษได้นะคะเอาละค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมให้เช่นเคยนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์ในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะนี่คือสรุปโดยรวมของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีคำถามหลังทำกิจกรรมซึ่งคำถามนี้ครูจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะคำถามนี้จะเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนตั้งแต่เรื่องอัลกอริทึมเลยนะคะเป็นการทบทวนความรู้ที่ผ่านมานะคะในข้อที่1ค่ะจากใบงานที่1ตอบคำถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนจะต้องนึกถึงใบงานแรกที่เราได้ลงมือทำเลยนะคะ 1.1 เส้นทางใดที่พาน้องแมวกลับถึงบ้านมีระยะทางสั้นที่สุดให้เขียนอธิบายเส้นทางนะคะ 1.2 ระยะทางสั้นที่สุดมีระยะทางกี่เมตร1.3 ค่ะหากขั้นตอนวิธีที่เขียนไม่สามารถพาน้องแมวกลับถึงบ้านได้สำเร็จคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะอย่าลืมกลับไปวิเคราะห์นะว่าเราจะตอบคำถามเหล่านี้จากใบงาน01ได้อย่างไรบ้างนะคะต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะการแก้ปัญหาในใบงาน02ถึง04เลยนะคะโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะมีวิธีคิดหรือทำอย่างไรบ้างในการหาข้อสรุปของปัญหาข้อที่3ค่ะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไร 3.1 ค่ะการเขียนอธิบายการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไรนะคะ 3.2 ค่ะขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาเรียกว่าอะไรและ 3.3 ค่ะยกตัวอย่างการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำวันนี่คือคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ตั้งแต่ใบงาน01เลยพาน้องแมวกลับบ้านถูกไหมคะแล้วก็ตั้งแต่ใบงาน02จนถึงปัจจุบันว่าเรามีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างไรในการแก้ปัญหาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทำคำถามกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาส่งครูในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในครั้งถัดไปนะคะเราจะได้เรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะ
เรื่องการรวบรวมและประมวลผล

0: ข้อมูลครั้งที่หนึ่งนะคะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน01สำรวจความชอบใบบันทึกคำตอบกิจกรรมสำรวจสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชวนคิดทั้ง2กิจกรรมรวมไปถึงใบงานนะคะครูฝากอีกเช่นเคยค่ะนักเรียนสรุปแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำกลับไปทำเป็นการบ้านคืออะไรคะคืออะไรลูกเมื่อสักครู่นี้คำถามหลังทำกิจกรรมใช่ไหมคะกลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อทบทวนความรู้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นั่นเป็นทั้งหมดทำความครบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับรีคือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียน

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของมวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
3: 3
2: ใช่แล้ววันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะเด็กๆคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้วัดแรงที่ทำให้ขวดทรายเนี่ยเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปทั้งหมดกี่แบบกี่แบบคะ
3: 2แบบ
2: เก่งมากเลยมีแบบไหนบ้างคะนักเรียนแบบที่1ไหนใครจะตอบแบบที่1ยกมือเชิญค่ะคนโปรดแบบที่1ที่เราได้วัดเราวัดแบบไหนคะ
4: ดึงแบบเส้นตรงครับ
2: แบบที่ตอนแรกขวดเขาเป็นอย่างไรคะ
4: หยุดนิ่งครับ
2: แล้วเราทำให้เขาเป็นยังไงคะ
4: เคลื่อนที่ครับ
2: แบบที่1คือเราทำให้เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเป็น
4: เคลื่อนที่
2: เคลื่อนที่ขอบคุณคนโปรดมากค่ะแบบที่1ทีนี้แบบที่2แบบที่2ไหนใครจะเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราดึงแบบไหนคะแบบที่2ขอ1คนขอ1คนคนโปรดตอบไปแล้วมันสักครู่ขอฝั่งนี้บ้างกลุ่ม5 1คนใครคะ1คนขอฟังกฎชเมธได้ไหมคะแบบที่2เราดึงแบบไหนนะตอนแรกขวดเขาแกว่งอยู่แล้วเราดึงไปด้านไหนเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะ
5: ดึงแบบเอียงทางซ้ายครับ
2: คือตอนแรกขวดเขาจะเป็นยังไงคะก่อนที่เราจะดึง
5: เคลื่อนที่ครับ
2: ขวดเขาจะเคลื่อนที่ไปมาแล้วเราก็จะดึงไปด้านข้างหรือว่าดึงด้านเข้าหาตนเอง
5: ด้านข้างครับ
2: เราจะดึงไปด้านข้างเพื่อให้เขาเปลี่ยนอะไรคะ
5: ทิศทางครับ
2: เก่งมากค่ะขอบคุณกฎชเมธมากค่ะปรบมือให้คนโปรดและกฎชเมธด้วยค่ะเยี่ยมมากเรามีการทำให้ขวดทรายเนี่ยเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่2แบบนะคะแบบที่1คือเราจะทำให้ขวดที่หยุดนิ่งเขามีการเริ่มเคลื่อนที่นะคะแบบที่2คือจะเป็นการวัดแรงขณะที่ขวดเขามีการเคลื่อนที่อยู่แล้วทำให้เขาเปลี่ยนทิศทางนะเราทำไปแล้วทั้ง2แบบนะคะทีนี้จากการวัดแรงทั้ง2แบบเราได้ผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะลูกเอาเราทำกิจกรรมมาแล้วไหนใครพิจารณาแล้วว่าได้ผลต่างกันยกมือยกมือเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจากการทำกิจกรรม2ครั้งหนูคิดว่าได้ผลต่างกันยกมือเลยเอามือลงค่ะในใครคิดว่าได้ผลเหมือนกันคะยกมือค่ะมีไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าได้ผลเหมือนกันไหมคะยกมือเลยค่ะอาจจะมีบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนบางคนอาจจะคิดว่าต่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาพูดคุยถึงผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันวันนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะมีจุดประสงค์ด้วยกันดังนี้เลยนะคะทั้งหมด3ข้ เราจะทำอะไรบ้างเรามาดูไปทีละข้อนะคะขอให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะข้อที่1ก่อนค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

0: 1 2 3เริ่มค่ะข้อที่1ค่ะ
1: อธิบายความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
0: เยี่ยมมากข้อที่1เราต้องทำอะไรคะเด็ก
2: ๆอธิบายความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลง
0: เราจะต้องอธิบายให้ได้ว่ามวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันอย่างไรตอบตัวเองให้ได้ในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1ทีนี้ข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3
1: 2 มีความหมายและรูปข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
0: ในข้อที่2นี้นะคะเราจะต้องตีความหมายแล้วก็ลงข้อสรุปเหมือนเราพูดคุยถึงผลการวัดแรงที่ได้แล้วเอามาเชื่อมโยงกับมวลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สุดท้ายสรุปออกมาให้ได้ว่าวัตถุที่มีมวลแบบไหนที่มันจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากแบบไหนที่จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ง่ายกว่านะอันนี้คือข้อที่2แล้วข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเขาให้ทำอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: เชื่อมั่นต่อหลักฐานที่รวบรวมมาได
0: ้ข้อนี้เชื่อมั่นต่อหลักฐานที่รวบรวมมาได้คือยังไงคะเด็กๆเราจะเชื่อมั่นต่ออะไรที่มันเป็นหลักฐานในกิจกรรมครั้งนี้ผลการบันทึกผลเยี่ยมมากเราบันทึกผลอะไรมาคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราบันทึกค่าอะไรมาคะค่าอะไรค่าอะไรเราวัดค่าอะไร
1: ค่าแรง
0: ค่าแรงเยี่ยมมากค่ะเจทูเราวัดค่าแรงแล้วก็บันทึกค่าแรงมาใช่ไหมคะเราจะเอาค่าแรงที่เราบันทึกได้นั่นแหละมาเป็นหลักฐานประกอบการอธิบายในวันนี้ดังนั้นในช่วงที่หนูอธิบายเนี่ยให้หนูเอาค่าแรงที่บันทึกได้มาพูดถึงด้วยนะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันทำได้ไหมคะ3ข้อนี้อุ้ยไม่ได้ยินเลยทำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะทำได้ไหมคะเชื่อว่าทำได้แน่ๆเลยนะคะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กแน่นอนนะคะเรามาดูที่วิธีทำกันบ้างนะคะวิธีทำวันนี้อยู่ที่ข้อ4ข้อที่4นี้ขอฟังนักเรียนกลุ่ม1กลุ่ม2แล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านพร้อมๆกันนะคะพร้อมไหมคะกลุ่ม1กลุ่ม2พร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะข้อที่4ค่ะ
1: 4ร่วม

0: เยี่ยมมากค่ะเสียงดังชัดเจนดีมากเลยข้อที่4นี้เราต้องร่วมกันอภิปรายอภิปรายเพื่ออะไรคะเพื่อนๆกลุ่ม3 4 5ตอบซิเมื่อกี้ฟังเพื่อนอ่านไปแล้วเราอภิปรายเพื่ออะไรคะเราจะเปรียบเทียบแรงที่ใช้ดึงขวดทรายมากกับขวดทรายน้อยดูว่าแรงเขาใช้เหมือนกันหรือใช้ต่างกันนะคะแล้วก็เราจะเปรียบเทียบ2สถานการณ์เลยนะวันนี้ทั้งสถานการณ์ตอนที่จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่แล้วก็สถานการณ์ที่เขาเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ด้วยนะคะสองสถานการณ์เลยทีนี้มาดูข้อ5บ้างนะข้อที่5เขาฟังกลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มค่ะ
1: โลมาสนุกเกี่ยวกับ

0: ข้อนี้ต้องทำอะไรคะกลุ่ม1กลุ่ม2ช่วยกันตอบนักเรียนปลายทางด้วยค่ะข้อ5เราต้องทำอะไรคะ
1: ลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
0: โดยจะต้องใช้อะไรประกอบด้วย
1: หลักฐานที่รวบรวมได้
0: เยี่ยมมากข้อ5คือเราจะลงข้อสรุปนะคะว่ามวลเขาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรแล้วก็มีหลักฐานอะไรมายืนยันนั่นเองนะคะ

็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้2ข้อนะคะเด็กๆคะเราจะให้เด็กๆนะคะได้นำเสนอนะเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องอภิปรายแล้วก็ลงข้อสรุปใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องเห็นภาพรวมของผลการทดลองทั้งหมดก่อนว่าแต่ละกลุ่มทดลองมาได้ค่าแรงเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะคะจะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานเรื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับค่าแรงที่นักเรียนวัดได้ส่วนนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางเลยสิ่งที่เด็กต้องทำวันนี้คือข้อแรกคือต้องนำเสนอผลการทำกิจกรรมใน2คาบที่ผ่านมานะได้ผลเป็นยังไงบ้างเล่าให้เพื่อนฟังจากนั้นเราจึงจะมาอภิปรายร่วมกันทั้งห้องนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนี้นะจะให้เด็กๆเตรียมนำเสนอกลุ่มละ2คนนะคะ1คนเป็นคนพูด1คนเป็นคนเขียนนะคะโดยการนำเสนอส่วนนี้จะต้องพูดทั้งส่วนของค่าแรงตอนที่หนูวัดขณะที่ขวดเริ่มเคลื่อนที่แล้วก็ค่าแรงตอนที่หนูวัดขณะที่ขวดเขาเริ่มเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวนำเสนอ1นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนำเสนอกันค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งเยี่ยมมากเลยทุกคนมีสติดีมากนะคะถ้าพร้อมแล้วขอดูมือคนที่ทำหน้าที่ออกมานำเสนอของแต่ละกลุ่มกลุ่มละ2คนยกมือพร้อมทุกกลุ่มเยี่ยมมากค่ะเราจะเริ่มจากกลุ่มที่เริ่มจากกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เชิญด้านหน้าเลยแนะนำตัวก่อนนะคะแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผลการทำกิจกรรมของเราแต่ละช่วงเป็นอย่างไรแนะนำชื่อก่อน
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมาลีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเกณฑ์ค่ะ
0: มาลีกับเกณฑ์นะคะเดี๋ยวจะให้1คนเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็อีก1คนเป็นคนเขียนส่วนเพื่อนๆด้านในตั้งใจฟังนะคะมีมารยาทในการฟังเมื่อมีผู้พูดจะต้องมีผู้ฟังด้วยนะเราจะได้ดูว่าที่เพื่อนนำเสนอเนี่ยผลเขาเป็นยังไงแล้วเราจะได้คิดต่อได้จะได้นำผลไปอภิปรายได้นะข้างในพร้อมฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไม่ใช้เสียงนะเชิญค่ะเขียนตรงกลุ่ม5นะคะอันดับแรกเราจะเริ่มกันที่ดึงขวดทรายจากหยุดนิ่งให้เริ่มเคลื่อนที่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งสีชมพูนะคะเราจะนำเสนอเฉพาะค่าเฉลี่ยเลยนะดูค่าเฉลี่ยของปริมาณทราย1ส่วน4ของขวดค่ะได้เท่าไหร่คะ
1: 1.2 ค่ะ
0: เขียน 1.2 เลยค่ะต่อมาค่าเฉลี่ยของปริมาณทรายเต็มขวดค่ะใช้แรงเท่าไหร่คะปริมาณทรายเต็มขวด
1: 2.5 ค่ะ
0: 2.5 นะคะทีนี้ต่อมาเป็นการทำให้ขวดเปลี่ยนทิศทางค่ะด้านล่างค่ะมะลิปริมาณทราย1ส่วน4ของขวดใช้แรงค่าเฉลี่ยเท่าไหร่
1: 1.7 ค่ะ
0: 1.7 ค่ะต่อมาค่ะปริมาณทรายเต็มขวด

0: ค่ะ
1: 2.8 ค่ะ
0: ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.8 นิวตันนั่นเองนะคะหันมาหาเพื่อนๆก่อนทีนี้อันนี้เป็นผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5นะคะตัวอย่างการนำเสนอตรงนี้ขอฟังฟีดแบคจากเพื่อนๆ นิดหนึ่งให้ฟีดแบคเพื่อนๆ นะคะว่าฟีดแบคก็คือการสะท้อนเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนว่าเสนอเป็นอย่างไรนะคะอ่ะพรพิพัฒน์หยิบ1เลขที่ค่ะเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่10เดี๋ยวรอฟังเพื่อนแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอของเราบอกว่าเพื่อนๆ นำเสนอเป็นอย่างไรบ้างความมั่นใจดีไหมน้ำเสียงดีไหมค่ะเชิญครับ
2: ดีครับ
0: น้ำเสียงของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ดีครับ
0: ดีแล้วความมั่นใจของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ดี
0: ใน3ระดับดีพอใช้ต้องพัฒนาเอาอยู่ในระดับพอใช้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ้างที่เพื่อนทำได้ดี
2: การพูดครับ
0: การพูดแล้วอะไรบ้างที่เพื่อนต้องพัฒนาขึ้นคะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแสดงว่าการพูดเขาทำได้ดีแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณธเนศพลด้วยแล้วก็ขอบคุณกลุ่ม5ทั้ง2ท่านค่ะต่อไปนะคะกลุ่มต่อไปขอเชิญกลุ่มที่เรียงย้อนขึ้นมาเลยแล้วกันกลุ่ม4เชิญค่ะกลุ่ม4เชิญด้านหน้าเลย
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อม่อนแจ่มนะคะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะ
0: ไหนใครจะเป็นคนพูดใครจะเป็นคนเขียนคะ
5: เป็นคนเข
0: ีย
5: น
0: คนเขียนหยิบปากกาเลยได้ไหมคะถือแบบนี้อันดับแรกแรงที่ใช้ทำให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่ค่ะค่าเฉลี่ยของปริมาณทราย 1/4 ของขวดเท่าไหร่เอ่ย
4: 0.7 ค่ะ
0: หน่วยเป็นอะไรพูดหน่วยด้วยค่ะ
4: นิวตันค่ะ
0: 0.7 นิวตันต่อมาค่ะ
4: 1.3 นิวตันค่ะ
0: ตอนนี้ถึงค่าเฉลี่ยของแรงที่ใช้ทำให้ขวดทรายเริ่มเคลื่อนที่นะคะของทรายเต็มขวดต่อไปเป็นการเขียนค่าแรงที่ทำให้ขวดทรายเปลี่ยนทิศทางเริ่มจากปริมาณทราย 1/4 ของขวดก่อนค่าเฉลี่ยของแรงที่วัดได้คือ
4: 2.5 นิวตันค่ะ
0: 2.5 นิวตันต่อมาปริมาณทรายเต็มขวดค่ะ
4: 3.6 นิวตันค่ะ
0: 3.6 นิวตันโอเคค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งไปนะคะเราฟังคอมเมนต์ก่อนค่ะเลือกเลยจะให้ใครคอมเมนต์ให้เราฟังเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่4ค่ะใครเอ่ยกองทัพกองทัพเพื่อนนำเสนอเป็นยังไงบ้างคะลูก
6: เสียงเบาครับ
0: เสียงยังเบาอยู่ใช่ไหมคะแล้วมีสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีไหมคะ
6: พูดชัดหน่อยครับ
0: พูดจาชัดเจนนะคะสิ่งที่เขาต้องพัฒนามีไหมคะ
6: เสียงครับ
0: เรื่องเสียงใช่ไหมคะต้องพัฒนาให้เป็นยังไง
6: ดังกว่านี้ครับ
0: กองทัพ บอกว่าให้พูดให้เสียงดังฟังชัดมากขึ้นนะคะขอบคุณกองทัพมากค่ะขอบคุณกลุ่ม4มากค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญเลย
7: สวัสดีครับผมชื่อคนโปรดนะคะ
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนก
0: พูดเลยชื่อเด็กชายเสร็จแล้วค่อยบอกชื่อเล่นก็ได้ค่ะเด็กชายอะไรคะ
8: ออโต้ครับ
0: เด็กชายออโต้ค่ะออโต้กับคนโปรดนะคะจากกลุ่มอะไรคะ
9: กลุ่ม3
0: ค่ะกลุ่ม3นะคะใครจะเขียนใครจะพูด
10: ออโต้
0: ออโต้ฝากไมค์คุณครูได้หยิบปากกาเลยค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็เขียนฝั่งนู้นเอาสีขาวเขียนทีนี้เพื่อนๆฟังนะคะเชิญค่ะ
11: ค่าเฉลี่ย 0.6 นิวตัน
0: เอาอินโทรนิดนึง 0.6 นี่คือค่าอะไรค่าแรงของขวดไหนบอกด้วยค่าแรงของปริมาณทรายอะไรคะ1ส่วน
11: 4ขวดครับ
0: มีค่าเฉลี่ยคือ
11: 0.6 นิวตัน

0: ยัน 0.6 ค่ะต่อไปค่ะปริมาณทราย
1: เต็มขวด
0: ค่าแรงเฉลี่ยคือ
1: 1.2 นิวตัน
0: ตรงนี้เลยลูก 1.2 ทีนี้ต่อไปแรงที่ทำให้ขวดเปลี่ยนทิศทางค่ะปริมาณทราย1ส่วน4ของขวดได้เท่าไหร
1: ่ 1.2 นิวตัน
0: ครับส่วนอันนี้เป็น
1: 2.2 นิวตันครับ
0: ครับขอบคุณค่ะออโต้วางปากกาได้เลยค่ะทีนี้ออโต้เลือกเลยค่ะจะให้ใครดี
2: ตรงนี้ออโต้
0: เอาหยิบเลยหยิบเลยเลขที่อะไรเอ่ย
2: 26
0: คือใครคะสิริพันธ์มาซิมาฟังซิเพื่อนจะคอมเมนต์เราว่ายังไงบ้างสิริพันธ์ค่ะเพื่อนทำอะไรได้ดีบ้างคะลูกเสียงแล้วก็การพูดชัดเจนดีเหรอคะหรือว่าเป็นยังไงคะ
3: ชัดเจนดีค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วสิ่งที่เพื่อนต้องพัฒนามีไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเพื่อนทำดีแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้สิริพันธ์และก็กลุ่ม3ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่ม2เชิญเลยกลุ่ม2
4: สวัสดีครับผมชื่อ J2 ครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อมาเฟียครับ
0: J2 กับมาเฟียนะคะมาจากกลุ่ม2ขอ1คนเขียน1คนพูดไหนใครเขียนฝากไมค์คุณครูไว้ค่ะ J2 คามินนะคะคามินเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลยว่าค่าแรงกลุ่มเราได้เท่าไหร่บ้างอันแรกตอนที่ขวดทรายเริ่มเคลื่อนที่ปริมาณทราย1ส่วน4ขวดมีค่าเฉลี่ยของแรงเท่ากับ
5: 0.7 ครับ
0: ครับต่อไปเลยพูดปริมาณทรายแล้วค่อยพูดค่าเฉลี่ยลูก
5: เต็มขวดครับ 2.3 ครับ
0: ปริมาณทรายเต็มขวดมีค่าเฉลี่ยของแรงอยู่ที
5: ่ 2.3 ครับ
0: ต่อไปนะคะแรงที่ใช้ทำให้ขวดทรายเปลี่ยนทิศทางนะคะปริมาณทราย1ส่วน4ของขวดเราใช้ค่าแรงเฉลี่ยอยู่ที
5: ่ 0.9 ครับ
0: ครับต่อไปครับ
5: เต็มขวดครับ 3.0 ครับ
0: 3.0ครับผมเจทูวางปากกาได้เลยครับทีนี้เจทูมาจับจะให้ใครเป็นคนคอมเมนต์ดีว่าเรานำเสนอเป็นอย่างไรบ้างเลขที่22คือใครยกมือเชิญค่ะพรพิพานกลุ่มเดียวกันเลยนะเนี่ยเชิญค่ะอะไรบ้างที่เพื่อนทำได้ดีฟังเพื่อนค่ะ
6: เสียงดังฟังชัดค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดแล้วอะไรที่เพื่อนต้องพัฒนาเพิ่มคะ
6: ไม่มีค
0: ่
6: ะ
0: ไม่มีเลยโอ้กลุ่มนี้นะคะอวยเพื่อนเต็มที่เลยขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่ม1เชิญค่ะกลุ่ม1เชิญค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อวินนี่ค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะ
0: วินนี่และกุ๊กกิ๊กนะคะ2คนขอ1คนเขียนใครจะเขียนคะวินนี่เชิญกุ๊กกิ๊กเดินหน้านิดหนึ่งขยับมาตรงกลางนิดหนึ่งค่ะอันแรกเลยค่ะ1ส่วน4ขวดตอนที่เขาเริ่มเคลื่อนที่เราหาค่าเฉลี่ยของแรงได้เท่าไหร
8: ่ 0.8 ค่ะ
0: ต่อไปทรายเต็มขวดค่ะ
8: 1.9 ค่ะ
0: 1.9 ต่อไปเป็นแรงที่ใช้ทำให้ขวดเปลี่ยนทิศทางค่ะปริมาณทราย1ส่วน4ของขวดได้ค่าแรงเฉลี่ยเท่าไหร
8: ่ 1.2 ค่ะ
0: 1.2ทีนี้เต็มขวดค่ะ
8: 2.2 ค่ะ
0: 2.2 โอเควินนี่เลือกเลยค่ะเลขที่อะไรคะ
9: 16
0: เชิญค่ะบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีก่อน
10: เพื่อนเขียนได้ดีค่ะ
0: เขียนได้ดีค่ะสิ่งที่ต้องปรับปรุงค่ะ
10: พูดไม่ชัดค่ะ
0: ยังพูดไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเดี๋ยวไปปรับปรุงพูดให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณค่ะปนัดดาขอบคุณค่ะวินนี่แล้วก็กุ๊กกิ๊กด้วยไมค์กลุ่มหนูไหมลูกทีนี้ทุกคนหันมาดูบนจอค่ะทุกคนหันมาดูพร้อมๆกันเห็นไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆดูผลนะเราจะดูจากฝั่งนี้ก่อนตอนที่ขวดทรายเริ่มเคลื่อนที่นะคะเราจะมีการใช้แรงเป็นยังไงบ้างเรามาดูฝั่งสีชมพูก่อนนะคะ เริ่มจากปริมาณทราย 1/4 ของขวดของกลุ่ม1เนี่ยใช้แค่ 0.8 แต่พอเป็นปริมาณทรายเต็มขวดใช้ตั้ง 1.9 ระหว่าง 0.8 กับ 1.9 อันไหนที่ใช้แรงมากกว่า
9: 1.9
0: 1.9 นะก็คือเจ้าทรายเต็มขวดเนี่ยใช้แรงมากกว่าอันนี้คือของกลุ่ม1ทีนี้ดูของกลุ่ม2บ้างดูเฉพาะฝั่งสีชมพูก่อน

0: 4ขวดหรือทรายเต็มขวด
1: ทรายเต
0: ็
1: มขวด
0: ทรายเต็มขวดอ่ะกลุ่ม4ฝั่งไหนใช้แรงมากกว่าทรายเต็มขวดกลุ่ม5ฝั่งไหนใช้แรงมากกว่า
1: ทรายเต็มขวด
0: แสดงว่าในการทำให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยปริมาณทรายเต็มขวดหรือว่าทรายมากเนี่ยเราจะใช้แรงเป็นยังไงคะมากกว่าแล้วทรายมากใช้แรงมากนะอันนี้คือตอนทำให้เริ่มเคลื่อนที่ทีนี้มาดูฝั่งสีฟ้าบ้างนะฝั่งสีฟ้าคือเราจะทำให้เขาเปลี่ยนทิศทางมาดูว่าการทำให้เปลี่ยนทิศทางเนี่ยจะใช้แรงกับฝั่งไหนมากกว่าดูที่กลุ่ม1ก่อนตอนทราย1ส่วน4ขวดใช้แค่เท่าไหร่คะใช้แรงแค่เท่าไหร่ 1.2 แต่ตอนทรายเต็มขวดใช้แรงเท่าไหร่ 2.2 ปริมาณทราย1ส่วน4ขวดหรือปริมาณทรายเต็มขวด2อันนี้อันไหนใช้แรงมากกว่าอันไหนใช้แรงมากกว่าคะทรายเต็มขวดนะทีนี้มาดูกลุ่ม2บ้างฝั่งไหนใช้แรงมากกว่าตอบดังๆเลยค่ะ
2: ทราย
0: เต็มขวดนะคะกลุ่ม3ฝั่งไหนใช้แรงมากกว่าคะ
2: ทรายเต็มขวด
0: ทีนี้กลุ่ม4ล่ะ
2: ทรายเต็มขวด
0: แล้วกลุ่ม5ล่ะคะ
2: ทรายเต็มขวด
0: ใช่แล้วที่เราดูผลมาทั้งหมดของทุกกลุ่มเลยฝั่งที่ใช้แรงมากกว่าคือฝั่งที่ทรายเต็มขวดนั่นเองทั้งตอนที่ทำให้เริ่มเคลื่อนที่แล้วก็ตอนที่ทำให้เปลี่ยนทิศทางนะคะทีนี้เด็กๆมาดูต่อนะเด็กๆคะให้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อตอนต้นชั่วโมงเนี่ยคุณครูถามไปแล้วว่าระหว่างการวัดแรงช่วงที่ทำให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่กับวัดแรงช่วงที่ทำให้ขวดทิศทางได้ผลเหมือนหรือต่างกันอันนี้ให้คุยกันและเดี๋ยวจะให้ตอบอีกครั้งหนึ่งเหมือนหรือต่างมันได้ผลเหมือนกันหรือได้ผลต่างกันจากที่เราอภิปรายผลไปเมื่อสักครู่ได้คำตอบยังไหนใครคิดว่าผลการทำกิจกรรมทั้งตอนที่ทำให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่และตอนทำให้ขวดเปลี่ยนทิศทางได้ผลเหมือนกันยกมือใครคิดว่าได้ผลต่างกันยกมือเรามาดูต่อเลยค่ะถ้าเด็กๆคิดว่าแบบนี้นะคะคำถามแรกนะคะลูกขวดทรายทั้ง2ใบเขามีมวลขวดไหนที่มีมวลมากกว่า
1: ขวด
0: ทรายเต็มขวดนะคะเขาจะมีมวลมากกว่าส่วนทราย1ส่วน4ขวดเนี่ยเป็นแบบที่มีมวลน้อยนะเด็กๆคะแล้วขวดไหนที่ต้องใช้แรงทำให้เริ่มเคลื่อนที่มากกว่าที่เราคุยกันเมื่อสักครู
1: ่
0: ขวดที่มีมวลมากหรือมวลน้อยคะขวดที่มีมวลมากนะคะจะใช้แรงที่ทำให้เริ่มเคลื่อนที่มากกว่านั่นเองแล้วตอนที่เปลี่ยนทิศทางล่ะขวดใดที่เราใช้แรงทำให้เขาเปลี่ยนทิศทางมากกว่า
1: ขวดที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ทรายเต
0: ็
1: มขวด
0: ขวดที่มีทรายเต็มขวดเหมือนกับเมื่อกี้เลยนี่ตอนที่เริ่มเคลื่อนที่เราก็ใช้แรงกับขวดที่มีมวลมากกว่าตอนที่เปลี่ยนทิศทางนะคะเราก็ใช้แรงกับขวดที่มีมวลมากมากกว่านะคะแล้วเด็กๆคะอะไรที่มันเหมือนกันอะไรที่มันต่างกันตั้งสติให้ดีนะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราใช้แรงกับขวดที่มีมวลมากตอนทำให้มันเริ่มเคลื่อนที่ใช้แรงมากกว่าแล้วตอนเปลี่ยนทิศทางก็ใช้แรงมากกว่าอีกกับขวดที่มีมวลมากดังนั้นอะไรที่มันเหมือนกัน
1: การใช
0: ้
1: แรง
0: การใช้แรงขวดที่มีมวลมากจะใช้แรงเป็นยังไง
1: ม
0: า มากนั่นแหละคือสิ่งที่เหมือนกันนะคะยิ่งวัตถุนั้นมีมวลมากเราต้องใช้แรงเป็นยังไงคะถ้ายิ่งวัตถุนั้นมีมวลมากเราต้องใช้แรงเป็นยังไง
2: ม
0: า มากในการทำให้เขาเปลี่ยนการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่ต่างกันล่ะเราได้สิ่งที่เหมือนแล้วสิ่งที่ต่างกันล่ะลูกสิ่งที่ต่างกันแต่ละกลุ่มอาจจะวัดค่าของแรงได้ค่าที่แตกต่างกันแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงคะขวดที่มวลมากจะใช้
1: แรงมา
0: มากนั่นแหละคือสิ่งที่เหมือนนะคะลูกดังนั้นเด็กๆลองบอกคุณครูซิในตารางนี้เราต้องเติมคำว่าอะไรบ้างขวดที่มีทรายเต็มขวดอันนี้คือเขามวลมากหรือมวลน้อยคะ
2: มวล

0: นะอันนี้คือมากกว่ามวลมากกว่านั่นเองแล้วทีนี้ขวดที่มีทราย 1/4 ของขวดอันนี้มวลมากกว่าหรือน้อยกว่าคะมวลน้อยกว่านั่นเองนะคะทีนี้แรงที่ใช้ค่ะลูกแรงที่ใช้ทำให้ขวดเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ในที่นี้คือรวมทั้งตอนที่ทำให้เขาเริ่มเคลื่อนที่แล้วก็ตอนที่ทำให้เขาเปลี่ยนทิศทางด้วยนะขวดที่มีมวลมากจะใช้แรงเป็นยังไงคะก็จะใช้แรงมากนั่นเองแล้วขวดที่มีมวลน้อยล่ะลูกก็จะใช้แรงน้อยนั่นเองนะคะอันนี้เด็กๆเห็นหรือยังเอ่ยสิ่งที่เขามีเหมือนกันทีนี้เด็กๆมาดูต่อค่ะลูกจากตารางเมื่อสักครู่นี้ที่เราสรุปไปแล้วว่ามวลมากใช้แรงมากมวลน้อยใช้แรงน้อยเด็กๆลองบอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ดูสิถ้ามวลมากเขาจะเป็นยังไงคะแล้วถ้ามวลน้อยใช้แรงน้อยในการทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะเด็กๆคะแล้วทีนี้ขวดใบใดที่มันเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากกว่า
1: ขวดใบที่มีมากกว่า
0: ฟังอีกรอบนึงนะขวดใบใดที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากกว่า
1: ขวดที่มีทรายมากกว่
0: าไหนใครคิดว่าขวดที่มีทรายมากเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากยกมือเอามือลงนายใครคิดว่าขวดที่มีทรายน้อยเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากยกมือเยี่ยมมากแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วนะคะคือขวดที่เขามีมวลมากเนี่ยเขาจะยิ่งเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากนะคะต้องใช้แรงเยอะเลยกว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆคะแล้วถ้าเราทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบอื่นแบบที่ไม่ใช่เริ่มเคลื่อนที่แล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทิศทางแต่ว่าเป็นแบบอื่นหนูคิดว่าผลจะเป็นยังไงคะลูกเชิญครับโปรดคิดว่าผลจะเป็นเหมือนกับการทำกิจกรรมครั้งนี้หรือต่างกัน
2: ต่างกันครับ
0: ยังไงครับลูก
2: เพราะว่าการเคลื่อนที่แล้วพอดึงมันผลก็ไม่เท่ากันครับ
0: แต่ทีนี้ถ้าเราดูภาพรวมระหว่างวัตถุมวลมากกับวัตถุมวลน้อยการใช้แรงมันเหมือนหรือมันต่างกัน
2: ต่างกัน
0: ยังไงคะถ้าวัตถุมวลมากจะเป็นยังไงคะ
2: มวลมากจะใช้แรงเยอะกว่ามวลน้อยครับ
0: มวลมากจะใช้แรงเยอะกว่ามวลน้อยถ้าเป็นตามการทดลองที่ผ่านมาแล้วถ้าเป็นแบบอื่นล่ะลูกถ้าสมมติจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่แล้วเราอยากให้เขาเคลื่อนที่เร็วขึ้นเราต้องใช้แรงมากหรือแรงน้อย
2: แรงมาก
0: ก็คือแสดงว่าเป็นผลแบบเดียวกันกับตอนที่เราทำกิจกรรมใช่ไหมคะขอบคุณคนโปรดมากค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบใดนะคะนักเรียนเราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าถ้าวัตถุไหนมีมวลมากนะคะก็จะต้องใช้แรงมากหนูลองนึกภาพถ้าสมมุติว่ามีรถคันใหญ่มากเป็นรถบรรทุก1คันแล้วก็อีกคันนึงเป็นรถมอเตอร์ไซค์2คันเนี้ยคันไหนมีมวลมากกว่ารถบรรทุกกับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นมวลมากหรือมวลน้อยรถมอเตอร์ไซค์มวลน้อย2คันนี้เขาขับมาด้วยความเร็วพร้อมกันเลยแล้วเขาต้องหยุดตรงไฟแดงคันไหนที่จะหยุดยากกว่าร
1: ถบรรท
0: ุ
1: ก
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นรถบรรทุกคะเยี่ยมมากยิ่งวัตถุมวลมากเขายิ่งเปลี่ยนยากจากเคลื่อนที่อยู่เขาก็อยากเคลื่อนที่ต่อไปนะคะไม่อยากจะหยุดนะคะเด็กๆคะทีนี้ลองสรุปให้ครูฟังสิจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับมวลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่เราจะสรุปว่ายังไงคุณครูขึ้นให้ว่าถ้าวัตถุมวลมากจะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่เป็นยังไงอะไรนะเบลเล่ถ้าไหนหนูลองตอบด้วยไม้ได้เลยครับ
3: ถ้าวัตถุมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากครับ
0: ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เบลเล่ด้วยถ้าวัตถุนั้นมีมวลมากๆนะคะจะยิ่งทำให้เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากนั่นเองนะคะเด็กๆคะทีนี้ทุกคนเปิดไปที่หน้า18เปิดไปที่หน้า18ดูซิหน้า18นี้นะคะให้เวลา1นาทีพอไม่เอ่ยทำแบบประเมินตนเองข้อที่4และข้อที่5 2ข้อนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ทำแบบประเมินตนเองข้อที่4กับข้อที่5นะคะลองประเมินตนเองดูซิว่าเรามีความสามารถอยู่ในระดับใดนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: จะเสร็จแล้วไหนใครเสร็จแล้วปรบมือหนึ่งครั้งใครยังไม่เสร็จปรบมือหนึ่งครั้งแสดงว่ามีคนยังไม่เสร็จเหรอคะส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆค่ะมีเสียงมาจากกลุ่มไหนนะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ครบถ้วนของหน่วยนี้แล้ววันนี้คุณครูมีแบบฝึกมาฝากเด็กๆ ด้วยนะคะซึ่งแบบฝึกในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่19ถึง22เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่ามีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะเป็นถึงหน้า22ไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเลือก1ข้อนะคะเลือก1ข้อนะคะแล้วก็ทำข้อที่เราเลือกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เล่าให้เพื่อนฟังนะเรามาดูข้อแรกกันนะคะข้อที่1ทุกคนดูข้อที่1พร้อมกันนะคะดูบนจอหรือดูในหนังสือก็ได้ข้อที่1นี้จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะนักเรียนใช่หน้าที่19นี้นะคะไหนเด็กๆทุกคนลองอ่านโจทย์พร้อมกันสิหน้าที่19ข้อที่1
1: ผลไม
0: ้พร้อมกันนะคะ1 2 3
1: ผลไม้ที่อยู่จากต้นที่อยู่จากเรื่องที่อย่างไรเรื่องความหมายที่มีก็พร้อมเขียนอธิบายเหตุผล
0: ข้อนี้นะคะมีตัวเลือกกอขอคองอมาให้เด็กวงกลมล้อมรอบข้อที่เลือกแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดผลไม้เขาถึงเคลื่อนที่ตามแบบที่หนูเลือกทิศทางการเคลื่อนที่ของผลไม้ให้สังเกตที่ลูกศรสีดำคิดว่าผลไม้ควรจะเคลื่อนที่แบบไหนนะคะถ้าเขาหลุดจากต้นนะคะอันนี้คือข้อที่1เรามาดูกันที่ข้อ2นะคะข้อที่2นี้มี2ข้อย่อยเด็กๆเปิดไปดูข้อที่2พร้อมกันได้เลยนะคะข้อที่ 2.1 นะคะเขาจะมีภาพเครื่องเล่นมาให้นะคะคำถามนะคะถามว่าเครื่องเล่นในสวนน้ำชนิดหนึ่งให้คนเล่นยืนกอดอกเมื่อเครื่องเล่นทำงานพื้นที่ผู้เล่นยืนอยู่จะเปิดออกเป็นช่องกว้างคำถามคือคนที่อยู่ในเครื่องเล่นจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วคิดว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นนะข้อนี้เดี๋ยวจะให้เลือกว่ากลุ่มไหนจะทำข้อไหนนะต่อไปมาดู 2.22.2 เนี่ยเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับนักบินอวกาศนะคะกำลังนั่งจรวดออกจากพื้นโลก

0: ขึ้นไปในอวกาศจะนำตุ๊กตาวางไว้ด้านข้างที่นั่งเป็นตุ๊กตาตัวโปรดพาไปนอกโลกด้วยปรากฏว่าจรวดก็พุ่งทะยานขึ้นไปนะคะบนท้องฟ้าห่างจากพื้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงอวกาศคำถามของข้อนี้คือตุ๊กตาจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตุ๊กตานะอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตุ๊กตาตอนที่อยู่บนโลกแล้วก็ตอนที่อยู่ในอวกาศแล้วก็บอกเหตุผลด้วยต่อไปข้อที่3ข้อที่3นี้ง่ายมากให้อ่านค่านะคะน้ำหนักของดินน้ำมันกล่อง A นะคะกล่อง A เนี่ยสเกลเขาเป็นแบบนี้เขาจะมีค่ากี่นิวตันนะคะส่วนกล่อง B สเกลเป็นแบบนี้จะมีค่ากี่นิวตันนะคะกล่อง C นะคะสเกลเป็นแบบนี้จะมีค่ากี่นิวตันนะข้อนี้ง่ายนะข้อที่3ต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4เนี่ยจะมีเด็กๆนะคะ2คนโดยเขาจะมีลูกบอล3ขนาดนะเขาจะเอาลูกบอลเนี่ยมาคว้างด้วยความเร็วเท่ากันเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงรอรับลูกบอลให้มันหยุดนิ่งอยู่ในมือถามว่าเพื่อนที่รับลูกบอลจะออกแรงกระทำต่อลูกบอลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะซึ่งเขาก็จะมีมวลบอกลูกบอลแต่ละลูกด้วยนะคะกลุ่มที่1ให้โอกาสกลุ่มที่1เลือกหนูจะเลือกทำข้อที่เท่าไหร่คะ
1: ข้อที่1
0: ข้อที่1กลุ่มที่2ค่ะ
1: ข้อที่
0: 3ข้อ3กลุ่ม3ค่ะข้อที่2 2.1 หรือ 2.2 คะ 2.2 กลุ่ม4ค่ะข้อ1เพื่อนเลือกไปแล้วตอนนี้เหลือ 2.1 แล้วก็ข้อ4 2.1 และกลุ่ม5ทำข้อ4ได้ไหมคะนะอ่ะให้เวลาทำแล้วเดี๋ยวจะสุ่ม1กลุ่มออกมาเล่าให้เพื่อนฟังค่ะทำเฉพาะข้อที่เราเลือกได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเลือก1ข้อที่ตนเองสนใจแล้วลงมือทำเลยค่ะ

0: กิจกรรมค่ะสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งทีนี้นะคะจะขออนุญาตสุ่ม1กลุ่มนะออกมาให้ยืนเล่าที่กลุ่มของตนเองเลยนะคะให้เล่าข้อที่ตนเองเลือกนะคะคุณครูจะสุ่ม1เลขที่ไหนที่ครูจับได้อยู่กลุ่มไหนกลุ่มนั้นต้องเป็นคนพูดโอเคไหม27ค่ะใครเอ่ยเชิญค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2เพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วปิดวาจากลุ่ม2ตอบว่ายังไงบ้างคะ
1: น้ำหนักของดินน้ำมันในกล่อง A เท่ากับ8นิวตันค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือข้อที่เท่าไหร่ลูกหนูทำข้อที่เท่าไหร่คะ
2: ข้อที่3ค่ะ
0: ข้อที่3นะคะข้อที่3ทุกคนดูข้อที่3พร้อมกันจะมีวัตถุอยู่3วัตถุคือ A B แล้วก็ C วัตถุ A อ่านค่าน้ำหนักได้เท่าไหร่ลูก
1: 8นิวตันค่ะ
0: 8นิวตันนะคะวัตถุ B
1: 2นิวตัน
0: 2นิวตันแล้วก็วัตถุ C
1: 5นิวตันค่ะ
0: 5นิวตันนะคะอันนี้คือที่เพื่อนๆได้นำเสนอมาขอบคุณกลุ่ม2มากค่ะเด็กๆคะในส่วนของแบบฝึกหัดนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้ลองทำแล้วแหละในข้อที่ตนเองเลือกนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านในข้ออื่นๆที่เหลือนะคะข้อที่เราเลือกตอนเนี้ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีข้ออื่นที่เหลือให้เด็กกลับไปทำต่อเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวนำมาส่งในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็

0: มีเรื่องที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมวลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่รวมถึงได้ทบทวนเกี่ยวกับอะไรด้วยคะเด็กๆในแบบฝึกหัดมีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะมวลใช่ไหมคะเรื่องอะไรอีกการอ่านค่าอะไรคะการอ่านค่าการอ่านค่าจากเครื่องอะไรเอ่ยการอ่านค่าจากเครื่องชั่งสปริงนะคะแล้วก็มีการทบทวนเกี่ยวกับข้อที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครรู้การที่วัตถุตกลงสู่พื้นเป็นผลมาจากแรงดึงดูดนะคะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับแรงดึงดูดนั่นเองซึ่งทุกเรื่องเนี่ยเราได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วก็ฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะคะสำหรับวันนี้เรามีการบ้านหน้าที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างคะ
1: 19-22
0: ใช่แล้วค่ะฝากนักเรียนปลายทางด้วยคะวันนี้การบ้านของเราคือหน้าที่19ถึงหน้าที่22นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลอดภัยไว้ก่อนครั้งที่1นั่นเองค่ะซึ่งมีสิ่งที่ตำดังนี้เลยนะคะคือใบงานเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะหน้าที่25 26แล้วก็27ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะที่ต่างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: หมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยนะคะในชั่วโมงนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูอะไรนะคะคุณครูแพลวนภาหรือคุณครูแพลวนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำคุณครูได้ใช่ไหมคะเรื่องเมื่อวานที่เราเรียนไปไหนการบ้านที่ทำไปมีใครทำเสร็จไหมคะไหนใครทำเสร็จขอดูมือหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะทำการบ้านของคุณครูแพลวให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวจะตรวจการบ้านให้สำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรื่องเมื่อวานเราเรียนไปเกี่ยวกับอะไรนะใครยังจำได้บ้างคะเรื่องเมื่อวานเมื่อวานเป็นการหาผลบวกจากค่าประมาณไหนเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาดูพร้อมกันเลยว่าเราจะได้เรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะไหนดูพร้อมกันหน่อยเป็นการหาผลลบจากค่าประมาณซึ่งเมื่อวานเราเรียนเป็นการหาผลบวกวันนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับการหาผลลบดังนั้นถ้านักเรียนคนใดนะคะที่ทำการบ้านมาวันนี้นักเรียนจะทำของคุณครูแพลวได้อย่างแน่นอนนะคะคุณครูแพลวเชื่อว่าอย่างนั้นสำหรับนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นนะคะสำหรับการหาผลลบจากค่าประมาณนะคะเราจะใช้การหาค่าประมาณของจำนวนนับช่วยในการหาผลลบนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานการบ้านยากไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะยากนิดนึงบางคนอาจจะบอกว่าไม่ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเหมือนเดิมนะคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมไหนใครจะตั้งใจเรียนตบมือให้ครูแพลวหนึ่งครั้งใครจะตั้งใจเรียนตบมือให้ครูสองครั้งแปลว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียนนะคะดังนั้นเดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณครูแพลวมีสถานการณ์มาให้เหมือนเดิมเลยอันดับแรกขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านสถานการณ์ของคุณครูแพลวไปพร้อมกันก่อนพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนมาเริ่มอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: จะเห็นว่าถ้ามีสถานการณ์อยากให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ก่อนเพื่อเป็นการทำความเข้าใจว่าเราเข้าใจโจทย์หรือไม่นะคะจากโจทย์ข้อนี้เป็นใครแล้วคะวันนี
1: ้
0: เป็นลุงลุงไปซื้อของกี่อย่างคะลุงไปซื้อของ2 อย่างคือตู้เย็นกับไมโครเวฟอ่ะแต่คุณกุ้งแพรถามหน่อยลุงไปซื้อของ2 อย่างนี้โจทย์ถามว่าอะไรนะคะนักเรียนต้องตอบทุกคนนะคะเพื่อเป็นการรู้ว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่ข้อนี้นะคะเขาถามว่าลุงซื้อตู้เย็นแพงกว่าไมโครเวฟประมาณเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเอามาทำอะไรกันเอ่ยคะทำไมถึงทราบได้ว่าต้องนำราคามาลบกันคะนักเรียนเจอคำว่าอะไรเอ่ยเจอคำว่าแพงกว่าแต่นักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าคำว่าแพงกว่าคือการอะไรแพงกว่านั้นคะคือการที่เขาให้เรานำมาเปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบกันเราจะใช้การอะไรคะนำมาเปรียบเทียบกันการลบอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะเราจึงใช้การลบแล้วโจทย์ถามตอบเป็นการแบบประมาณเห็นไหมคะมีคำว่าประมาณดังนั้นคำตอบของเราสามารถใช้การประมาณเข้ามาช่วยในการตอบคำถามของข้อนี้ได้ก่อนที่เราจะลองประมาณจริงๆคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวอยากจะถามนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าลุงซื้อตู้เย็นแพงกว่าไมโครเวฟประมาณ4,500 บาท

0: หรือไม่เพราะเหตุใดเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่นึงทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะว่าลุงซื้อตู้เย็นแพงกว่าไมโครเวฟประมาณ 4,500 บาทหรือไม่เพราะเหตุใดไหนใครคิดว่าลุงซื้อตู้เย็นแพงกว่าไมโครเวฟประมาณ 4,500 บาทบ้างมีไหมเอ่ยได้คำตอบไหมคิดว่าแพงกว่าประมาณ 4,500 บาทไหมคะคำตอบของเราคิดว่า
1: ไม
0: ่บางคนว่าไม่บางคนบอกว่าแพงกว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและที่ไม่เห็นด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันพิจารณาก่อนจากเดิมนะคะจากโจทย์ของเราราคาตู้เย็นกับราคาไมโครเวฟเนี่ยเป็นหลักอะไรเหมือนกันคะที่มากที่สุดหลักพันเหมือนกันดังนั้นในการประมาณนักเรียนคิดว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้างจำนวนเต็มพันจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มสิบดังนั้นเราจะประมาณได้3จำนวนนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนเหมาะสมบ้าง
1: เต็มร้อย
0: จำนวนเต็มพันได้เต็มร้อยได้มี2เสียงดังนั้นเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันแล้วก็จำนวนเต็มร้อยโดยนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวจะแบ่งกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ฟังให้ดีๆนะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2วันนี้คุณครูแพลวขอเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ขอเป็นจำนวนเต็ม100กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ขอเป็นจำนวนเต็มพันเหมือนเดิมเลยจะให้นักเรียนนะคะหาค่าประมาณของตู้เย็นก่อนในบรรทัดที่1บรรทัดที่2หาของไมโครเวฟวันนี้เรานำมาทำอะไรกันนะคะเมื่อกี้ที่เราช่วยกันวิเคราะห์เรานำมาลบกันนักเรียนลบกันใส่ผลลบเป็นบรรทัดที่3สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่หาจำนวนเต็ม100กับกลุ่มที่หาจำนวนเต็มพันแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูคำตอบไปพร้อมกันนะคะตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละคนนะคะใช้กระดานของตนเองหาคำตอบได้เลยค่ะ

0: อ้าวเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้คำตอบกันแล้วหรือยังได้แล้วอ้าวไหนกลุ่มไหนประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะกลุ่มไหนอ้าวจำนวนเต็มร้อยได้คำตอบเท่าไหร่คะสองกลุ่มแรกกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองด้านหลังฟังด้วยนะคะกลุ่มที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะได้เป็น 4,500 ทั้ง2กลุ่มอ้าวขอหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันไหนได้คำตอบเท่าไหร่กันคะกลุ่มที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้ 5,000 ซึ่งได้ 5,000 เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้ตอนนี้เรามี2คำตอบแล้วมี 4,500 กับมี 5,000 นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือไม่ที่เป็นประมาณจำนวนเต็มร้อยและการประมาณจำนวนเต็มพันเดี๋ยวเรามาลองดูคำตอบกันอีกหนึ่งรอบนะคะไหนกลุ่มที่ได้ 4,500 กลุ่มด้านหลังต้องฟังด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ทำดังนั้นเป็นการทบทวนความรู้ของเรานะคะกลุ่มที่ได้ 4,500 นักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะคะเมื่อกี้กลุ่มที่ได้ 4,500 เป็นการประมาณราคาตู้เย็นและราคาไมโครเวฟเป็นจำนวนเต็ม100ขอให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะตอนนี้ฟังคุณครูแพรและตอบคำถามไปพร้อมๆกันเราอยากประมาณราคาตู้เย็นเป็นจำนวนเต็มร้อยทุกคนช่วยกันดูราคาตู้เย็นจะประมาณจำนวนเต็มร้อยดูที่หลักอะไรนะเต็มร้อยต้องดูที่หลักอะไรนะหลักสิบข้อนี้หลักสิบเป็นเลข8ดังนั้นตู้เย็นจะราคาประมาณกี่บาทคะตู้เย็นจะราคาประมาณกี่บาทคะ
1: 6,000
0: นะคะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบนะคะทั้งกลุ่มด้านหน้าแล้วก็กลุ่มด้านหลังนะคะต่อไปกันที่ราคาไมโครเวฟราคาไมโครเวฟจะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่าไหร่คะ
1: 1,500
0: ได้ 1,500 เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมถึงได้ 1,500 ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบนะคะตอนนี้วางดินสอหรือวางกระดานก่อนยังไม่ให้ทำอะไรให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันตอบก่อนเพราะเมื่อกี้หลัก10เป็นเลข9ดังนั้นหลักร้อยเพิ่มขึ้นอีก100จึงได้เป็น 1,500 ข้อนี้จะเห็นได้ว่าเรานำมาเปรียบเทียบนะคะเราจึงนำมาลบกันเราเรียกได้ว่าผลต่างของเราจึงอยู่ที่ 4,500 เกิดจากการนำ 6,000 ลบกับ 1,500 นักเรียนคิดว่า 4,500 คำตอบของเราใกล้เคียงไหมคะใกล้เคียงเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าตู้เย็น 5,980 ใกล้กับ 6,000ราคาไมโครเวฟ 1,498 ก็ใกล้กับ 1,500 ดังนั้นคำตอบ 4,500 ใกล้เคียงแต่เมื่อกี้กลุ่มด้านหลังที่เขาได้ 5,000 การที่นักเรียนบอกประมาณเป็น 5,000 บาทนักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะคะ 5,000 บาทจำนวนเต็มพันคราวนี้กลุ่มด้านหน้าต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะการประมาณจำนวนเต็มพันไปดูที่ราคาตู้เย็นก่อนตู้เย็นอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มพันต้องดูที่หลักอะไรนะหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะทุกคนหลักร้อยเป็นเลข9ดังนั้นได้ตู้เย็นราคาประมาณกี่บาทคะ 6,000 บาทต่อไปไมโครเวฟ 1,498 อยากประมาณเป็นจำนวนเต็มพันดูหลักร้อยเลขอะไรคะหลักร้อยเลข4เพิ่มขึ้นไหมคะไม่เพิ่มขึ้นโค้งเดิมดังนั้นไมโครเวฟราคาประมาณกี่บาทคะ 1,000 บาทเหมือนเดิมเลยอยากหาว่าตู้เย็นแพงกว่าไมโครเวฟประมาณกี่บาทนำราคาของตู้เย็นลบกับราคาของไมโครเวฟ 6,000 ลบ 1,000 เหลือเท่าไหร่คะ 6,000 ลบด้วย 1,000 เหลือ 5,000 ดังนั้นผลต่างอยู่ที่ 5,000 บาทจากข้อเมื่อกี้ 4,500 กับ 5,000 นักเรียนคิดว่าระหว่าง 4,500 กับ 5,000 จำนวนไหนใกล้เคียงคำตอบของเรามากกว่ากันคะ
1: 500
0: อะไรนะคะอีกรอบหนึ่ง
1: 4,500
0: 4,500 เพราะเมื่อกี้เราพิจารณาไปแล้วนะคะว่าเหตุผลที่เป็น 4,500 เพราะว่าราคาของตู้เย็น 5,980 ใกล้เคียงกับ 6,000 ส่วนราคาของไมโครเวฟ 1,498 ใกล้เคียงกับ 1,500 เมื่อเรานำ 6,000 ลบกับ 1,500 จึงได้ 4,500 ซึ่งใกล้เคียงกว่านะคะอันนี้เป็นการที่เราใช้การประมาณจะเห็นได้ว่าถ้าเรายิ่งใช้การประมาณจำนวนเต็มที่น้อยผลลัพธ์ของเราก็จะยิ่งใกล้เคียงกับคำตอบมากขึ้นอ่ะคราวนี้มาดูสถานการณ์หน่อยคุ้นไหมสถานการณ์นี้คุ้นแต่ลองอ่านสิคะอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ
2: ที่มีรายได้ปีละ 100,000 ถึง 200,000
0: านใหม่กันอีกหนึ่งรอบอ่านให้ครบนักเรียนต้องดูจำนวนให้ดีๆทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วขออ่านใหม่พร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: จากสถานการณ์นี้เมื่อวานนักเรียนเจอยังคะสถานการณ์นี้นักเรียนเจอแล้วเป็นสถานการณ์ของพี่กับน้องที่เขาทำไมเอ่ยมีรายได้แต่โจทย์เขาถามเหมือนกันไหมคะถามเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเมื่อวานถามว่าพี่และน้องมีรายได้รวมกันปีละประมาณกี่บาทแต่วันนี้เป็นการถามว่าอะไรเอ่ยไหนอันสิ่งที่โจทย์ถามพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะโจทย์ถามว่าพี่มีรายได้มากกว่าน้องประมาณปีละเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเราจะอย่างไรดีมีใครไหมเจอคำว่ามากกว่าแล้วสรุปเลยว่าเป็นการบวกได้ไหมคะไม่ได้นะคะการที่นักเรียนเจอคำเหล่านี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโจทย์ให้ทำอย่างไรโจทย์บอกว่าพี่มีรายได้มากกว่าน้องประมาณปีละเท่าไหร่ประมาณเป็นการเปรียบเทียบและว่าการที่พี่มีรายได้มากกว่าน้องเป็นการเปรียบเทียบถ้าการเปรียบเทียบเราต้องใช้เครื่องหมายอะไรคะทางคณิตศาสตร์คุณครูจะถามอีกหนึ่งรอบนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยว่าพี่มีรายได้มากกว่าน้องประมาณปีละเท่าไหร่ถ้าแบบนี้นักเรียนคิดว่าเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยค่าประมาณคือเราไปหาค่าประมาณแต่เราจะดำเนินการด้วยการบวกการลบการคูณหรือการหารดีข้อนี
1: ้
0: การลบเพราะว่าการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินของพี่กับจำนวนเงินของน้องดังนั้นจะได้เป็นการลบคุณครูแพรถามหน่อยจากโจทย์นักเรียนคิดว่าเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดี
2: เต็มหมื
0: ่นเต็มพันเต็มหมื่นกับเต็มพันนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมแล้วอันไหนที่ไม่เหมาะสมเอ่ย
2: เต
0: ็มแสนทำไมถึงเต็มแสนไม่เหมาะสมคะจำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานที่เราได้วิเคราะห์ไปแล้วถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนทำไมถึงไม่เหมาะสมเพราะว่าเมื่อกี้มีเพื่อนบอกเหมือนกันว่าเพราะว่ารายได้ของน้องเนี่ยไม่มีหลักแสนจริงไม่จริงคะรายได้ของน้องแค่ 49,700 บาทจะเห็นได้ว่าไม่มีในหลักแสนหรือถ้าเกิดการประมาณแล้วนะคะจะทำให้รายได้ของน้องกลายเป็นกี่บาทนะจำได้ไหม0บาทดังนั้นจะทำให้ผลต่างของเราเนี่ยที่เราประมาณได้เนี่ยมีความคาดเคลื่อนมากดังนั้นการประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมแล้วคุณครูแพลวถามใหม่ถ้าคุณครูแพลวอยากประมาณรายได้ของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนรายได้ของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดว่าเหมาะสมหรือไม่
2: ไม่เหมาะสม
0: ทำไมถึงไม่เหมาะสมจำได้ไหม
3: ต้องประมาณในหลักเดียวกัน
0: เพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันถ้ามีสถานการณ์เดียวกันการประมาณควรเป็นอย่างไรนะคะเก่งมากมากเลยแปลว่านักเรียนยังจำข้อตกลงของเราได้เมื่อวานถูกต้องไหมคะดังนั้นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเรายังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเราควรประมาณจำนวนเต็มชนิดเดียวกันดังนั้นการประมาณรายได้ของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนรายได้ของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นไม่เหมาะสมดังนั้นข้อนี้เราจะไม่ใช้นะคะเป็นข้อตกลงของเราว่าถ้าเรายังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเราจะต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มเดียวการเมื่อกี้จำนวนเต็มอะไรบ้างนะที่เหมาะสมที่นักเรียนตอบคุณครูมา
2: เต็มหมื่น
0: เต็มพันดังนั้นถ้าคุณครูแพรบอกข้อนี้อยากประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ไหมได้จะเหมาะสมเพราะว่าผลต่างของเราหรือคำตอบของเราเนี่ยที่เราประมาณได้มีความคาดเคลื่อนน้อยแต่ถ้าอยากได้น้อยกว่านั้นนักเรียนควรไปประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีนักเรียนก็ไปประมาณเป็นจำนวนเต็มพันต่อก็จะเหมาะสมเพราะว่าผลต่างของเรามีความคาดเคลื่อนน้อยสุดแต่ถามว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยไหมสังเกตสิทำไมถึงไม่ต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยลูกเพราะว่ามันเป็นจำนวนเต็มอะไรอยู่แล้วเพราะว่านักเรียนจะสังเกตว่าจำนวนที่โจทย์กำหนดมาเป็นจำนวนเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะในหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลขอะไรนะเพราะในหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลขอะไรนะศูนย์ดังนั้นจำนวนเต็มร้อยเราเลยไม่ประมาณสิ่งที่เหมาะสมมีจำนวนเต็มหมื่นกับจำนวนเต็มพันถ้านักเรียนอยากให้คำตอบของเราใกล้เคียงมากที่สุดนักเรียนเลือกจำนวนเต็มพันนะคะแต่สองอันนี้คุณครูแพรบอกว่าถ้านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันหรือจำนวนเต็มหมื่นเหมาะสมทั้งคู่ดังนั้นในข้อนี้เดี๋ยวคุณครูแพรขอเลือกเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะอันดับแรกนักเรียนมาช่วยกันดูหน่อยว่าถ้าเราอยากรายได้เป็นจำนวนเต็มหมื่นเราจะได้เท่าไหร่บ้างเริ่มแรกไปดูรายได้ของใครดีของพี่125,200 บาทอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลัก หลักหมื่นไหมอีกหนึ่งรอบเราจะประมาณจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักผ่านเอาหลักพันเป็นเลขอะไร

0: ไรคะตอนนี้หลักพันเป็นเลขอะไรเอ่ยในหลักพันเป็นเลข5นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะเราจะได้รายได้ของพี่ประมาณกี่บาทเป็นเลข5ต้องเพิ่มขึ้นหรือต้องคงเดิม
1: เพ
0: ิ่มขึ้นดังนั้นรายได้ของพี่ในหลักหมื่นเพิ่มขึ้นอีก 10,000 พี่จึงมีรายได้ประมาณกี่บาทคะ 130,000 คุณครูแพลวได้มาแล้วต่อไปเราไปที่รายได้ของใครต่อของใครต่อของน้องของน้อง 49,700 บาทจะประมาณจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักหลักพันหลักพันเป็นเลขอะไรคะตอนนี
1: ้
0: อ้าวหลักพันเป็นเลข9เป็นเลข9เพิ่มขึ้นหรือคงเดิมคะอ้าวเพิ่มขึ้นดังนั้นรายได้ของน้องจะประมาณกี่หมื่นคะรายได้ของน้องจะประมาณ 50,000 พอเราได้มาแล้วว่ารายได้ของพี่ประมาณ 130,000 รายได้ของน้องประมาณ 50,000 นำมาทำอะไรกันเอ่ยนำมาทำอะไรกันข้อนี้นำมาลบกันลบกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย 130,000 ลบ 50,000 130,000 ลบ 50,000 นักเรียนสังเกตในหลักอะไรเหมือนกันหลักหน่วยถึงหลักพันเป็นเลขศูนย์เหมือนกันดังนั้นนักเรียนไปลบแค่ข้างหน้าได้เท่าไหร่เอ่ยได้ 80,000 ดังนั้นผลต่างของเราอยู่ที่ 80,000 บาทหรือพี่มีรายได้มากกว่าน้องประมาณปีละ 80,000 บาทนะคะอันนี้คือคำตอบแต่ถ้าเราไปเขียนแสดงวิธีทำจำได้ไหมการเขียนแสดงวิธีทำอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าเรานำจำนวนของโจทย์มาทำอะไรกันหลังจากนั้นข้อนี้เราเลือกแล้วเป็นการประมาณจำนวนเต็มอะไรนะเต็มหมื่นไหนช่วยบอกหน่อยถ้าอยากเขียนแสดงวิธีทำอันดับแรกวันนี้เป็นการลบการลบจะมีจำนวนที่เป็นตัวตั้งกับจำนวนที่เป็นตัวลบบรรทัดแรกนักเรียนก็นำจำนวนที่เป็นตัวตั้งกับตัวลบมาหาค่าประมาณดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มที่การนำ 125,200 บาทมาหาค่าประมาณเมื่อกี้ประมาณได้เท่าไหร่นะจำได้ไหม 100,000 เท่าไหร่นะเมื่อประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นแล้วได้ 130,000 ต่อไปเราก็นำจำนวนที่เป็นของตัวลบหรือจำนวนของน้องเนี่ยมาหาค่าประมาณ 49,700 ประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะช่วยกันตอบเร็ว 49,700 ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ประมาณเป็นเท่าไหร่นะ 50,000 หลังจากนั้นบรรทัดที่2หน่อยช่วยบอกหน่อยทำอย่างไรเอ่ยเรานำเนื่องจากนำอะไรมาทำอะไรกันคะเรานำผลที่ได้จากการประมาณมาทำอะไรกันข้อนี้บวกไหมวันนี้วันนี้เป็นการลบนักเรียนจะต้องมีสตินะคะดังนั้นนำ 130,000 ลบกับ 50,000 เมื่อกี้คำตอบได้เท่าไหร่นะ 80,000 ดังนั้นเท่ากับ 80,000 แต่นักเรียนสังเกตต่อเราจะตอบเลยไหมคะยังเขียนสรุปอีก1บรรทัดว่าดังนั้นจากโจทย์ 125,200 ลบด้วย 49,700ใส่เครื่องหมายอะไรดีนะใครจำได้ใส่เครื่องหมายประมาณเพราะเรากำลังจะบอกว่าจำนวนเหล่านี้ที่ลบกันมีค่าประมาณเท่าไหร่ดังนั้นใส่เครื่องหมายประมาณ 80,000 บาทได้ไหมคะถ้าได้ขออีกหนึ่งสถานการณ์ก่อนให้นักเรียนได้ลองลงมือปฏิบัติไหนอ่านสถานการณ์นี้พร้อมกันหน่อยค่ะ

เพื่อจะซื้อรถยนต์ได้ตอนนี้ธิดามีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเงินเก็บของเขามีจำนวนเงินกี่บาทนะ 95,200 บาทแต่เขาต้องการซื้ออะไรเอ่ยซื้อรถยนต์ซึ่งรถยนต์ราคากี่บาทคะ 645,300 บาทถามหน่อยธิดาจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อรถยนต์เลยได้ไหมคะทำไมถึงไม่ได้เอ่ยเพราะจำนวนเงินของเขาหรือเงินที่เขามีเนี่ยไม่เพียงพอต่อการซื้อรถยนต์เขาต้องทำอย่างไรล่ะคะเขาต้องไปเก็บเงินเพิ่มเขาอยากรู้ว่าเขาเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะทำอย่างไรดีคะนักเรียนจะนำมาลบกันโดยจะต้องนำอะไรเป็นตัวตั้งนำราคารถยนต์เป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยเงินที่เขาเก็บมาได้ดังนั้นนะคะในข้อนี้นะคะเราก็จะมาทราบก่อนว่าเราจะนำ 645,300 ลบด้วย 95,200 อ้าวนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หน่อย

0: ่ะถ้าพร้อมแล้วไหนบรรทัดแรกวิธีทำเริ่มแรกวันนี้เป็นการลบจะมีตัวตั้งกับตัวลบเริ่มแรกนักเรียนทำอย่างไรเอ่ยนำอะไรคะนำ 645,300 มาทำอะไรมาหาค่าประมาณข้อนี้ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะทุกคน
1: เต็มหมื
0: ่นไหนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรคะ
1: หล
0: ักพันหลักพันเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักพันเป็นเลข5หลักหมื่นต้องทำไม
1: เ
0: พิ่มขึ้นอีก1หมื่นดังนั้นได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: 650,000
0: ประมาณ 650,000 ต่อไปเราจะไปจำนวนที่2ขอคำเชื่อมหน่อยต้องคำว่าอะไรนะ
1: และ
0: 95,200 เรากำลังจะประมาณจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรเหมือนเดิมหลักพันเหมือนเดิมหลักพันเป็นเลขอะไรคะข้อนี
1: ้
0: หลักพันเป็นเลข5ตอนนี้เด็กๆคุณครูแพลวเริ่มสังเกตและเด็กๆในห้องเรียนมีคนทำแล้วทั้งที่คุณครูแพลวยังไม่สั่งเลยตอนนี้วางดินสอก่อนยังไม่ปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเราเรียนให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวจะให้เริ่มปฏิบัตินะคะเลข5เมื่อกี้ที่เราดูกันหลักหมื่นของเราต้องทำอย่างไร
1: เพ
0: ิ่มขึ้นอีก1หมื่นดังนั้นข้อจำนวนนี้ได้ประมาณเป็นเท่าไหร่คะประมาณเป็น 100,000 อ้าวไหนบอกหน่อยบรรทัดที่2คุณครูแพรควรเขียนว่าอะไรดี
1: เน
0: ื่องจากอะไรดีคะ
1: เน
0: ื่
1: องจาก
0: แล้วนำจำนวนที่ประมาณคือ 650,000
1: ล
0: บด้วย 100,000 เท่ากับกี่แสนแล้วคราวนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 550,000
0: เท่ากับ 550,000และสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายต้องทำอย่างไร
1: ด
0: ังนั้น
1: 645,300
0: ลบด้วยลบด้วย 95,200 ต้องใส่อย่างไรเอ่ย
1: ประมาณ
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 550,000
0: ประมาณ 550,000 เปลี่ยนคุ้นเคยจากการบ้านเมื่อวานคราวนี้มาดูกันหน่อยนะคะจากสถานการณ์ที่มีเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.14 เราจะทำข้อที่3และข้อที่4ในห้องเรียนของเรานะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัดที่ 1.14 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วก็คอยช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะตอนนี้แบบฝึกหัดที่ 1.14 อยู่หน้าอะไรเอ่ยคะอยู่หน้าอะไรเอ่ยอยู่หน้าเท่าไหร่นะคะหน้า33อันดับแรกคุณครูแพรบอกนักเรียนทุกคนช่วยดูที่ตัวอย่างหน่อยเด็กๆทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ยังไม่ให้ปฏิบัตินักเรียนช่วยกันดูก่อนคุณครูแพรบอกนักเรียนช่วยดูที่ตัวอย่างหน่อยจากข้อตัวอย่างนักเรียนคิดว่าตัวอย่างที่มีในหนังสือมีตรงไหนผิดไหมคะช่วยดูให้หน่อยตรงบรรทัดนี้นะคะ 97,587 พอประมาณแล้วต้องได้เท่าไหร่คะ 100,000 แต่ในตัวอย่างของเราที่อยู่ในหนังสือในหนังสือเรียนเป็นอย่างไรเอ่ยขาดนักเรียนช่วยเติมให้คุณครูแพรหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอีก1รอบตรงนี้นะคะให้นักเรียนเติมเลข1นะคะไปข้างหน้าเลข0ที่มีเพื่อให้ค่าเป็น 100,000 นะคะสังเกตอีกหน่อยมีตรงไหนผิดเอ่ยตรงนี้แล้วเป็น 100,000คำตอบของข้อนี้คำตอบของเราได้ประมาณกี่แสนนะคะ
1: 500,000
0: บางคนตอบ500,000บางคนตอบอะไรข้อนี้ต้องเรียกว่าประมาณกี่แสนจากโจทย์ของเรา 100,000แต่ในแบบฝึกหัดของเราตรงไหนผิดอีกคะ
1: ตรง
0: ตอบตอบตอบตอบเขาเขียนมาเป็น 500,000 ช่วยแก้คุณครูแพลวหน่อยเป็น 100,000 เหมือนกับของคุณครูแพลวค่ะตอนนี้ให้นักเรียนช่วยกันแก้นะคะของตัวเองก่อนเวลานักเรียนกลับไปดูจะได้ดูว่าให้มันถูกต้องนะคะเราแก้ด้วยกัน2จุดจุดที่1นะคะในบรรทัดวิธีทำเลยนะคะตรงนี้ต้องแก้เพิ่มเลข1นะคะจุดที่2ตรงตอบตอบนะคะจากในหนังสือเรียนนะคะเป็นเลข 500,000 นักเรียนช่วยแก้ให้หน่อยเป็น 100,000 แบบตัวเลขไทยค่ะเมื่อกี้คุณครูแพรบอกวันนี้เราจะทำข้อไหนพร้อมกันก่อนมีเพื่อนบอกว่ามีอีกนิดหน่อยคือตรงไหนเอ่ยตรงนี้ของคุณครูแพรก็ยังผิดเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยเมื่อกี้มีเพื่อนเห็นนะคะนักเรียนช่วยกันดูเห็นไหมเวลามีให้ดูบอกแล้วให้ช่วยกันดูจะได้ถูกต้องตรงไหนผิดไหนลองสังเกตอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เจทูบอกคุณครูแพรตรงนี้ค่ะตรงดังนั้นทำไมเอ่ย ตรงนี้นะคะมีเลข2เกินมานะคะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียน

0: นะคะสามารถกาเลข2แบบนี้ได้เลยนะคะโอเคไหมเอ่ยนักเรียนสามารถกาเลข2แบบนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อเป็นความถูกต้องของเราช่วยกันดูอีกหนึ่งรอบมีตรงไหนผิดอีกไหมของตัวอย่างของเรามีอีกไหมไม่มีแล้วดังนั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปกันที่ข้ออะไรเลยข้อที่3นักเรียนเปิดข้อ3กับข้อ4พร้อมกันนะคะจะเห็นได้ว่าข้อ3กับข้อ4มีวงเล็บมาให้ไหมข้อ3กับข้อ4ไม่มีวงเล็บมานะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันพิจารณาหน่อยว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีนะคะอันดับแรกจำนวนเลขข้อที่3ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะข้อที่3
1: 3,927,000
0: ลบด้วย
1: 1,149,585
0: จากโจทย์นักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนนักเรียนอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีข้อนี
1: ้
0: เต็มแสนได้ไหมได้เต็มอะไรอีกเต็มหมื่นได้เต็มล้านได้ไหมคำถามคุณครูแพลวทำไมถึงเต็มล้านไม่ได้คะ
2: เพราะว่าเป็นการประมาณเดียวก
0: ัน เพราะว่าในหลักล้านจะเห็นได้ว่าถ้าประมาณเป็นล้านตัวลบของเราไม่มีหลักล้านดังนั้นไม่เหมาะสมข้อนี้คุณครูแพลวบอกว่าเดี๋ยวเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมทำได้นะคะเดี๋ยวดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติข้อที่3กับข้อที่4เริ่มแรกนะคะขอให้นักเรียนทำข้อที่3ก่อนเป็นการประมาณจำนวนเต็มแสนและเดี๋ยวคุณครูแพลวมาเฉลยพร้อมกันได้ไหมคะถ้าได้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนปลายทางแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนปฏิบัติได้เลยทั้งข้อที่3และข้อที่4ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยข้อที่3กับข้อที่4ไหนข้อที่3ใครเสร็จแล้วบ้างคะไหนข้อที่3ใครเสร็จแล้วยกมือให้ครูแพลวดูหน่อยส่วนใหญ่นักเรียนเสร็จข้อที่3ทุกคนแล้วใช่ไหมคะเหลือข้อที่4ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวข้อที่3คุณครูแพลวขอเฉลยก่อนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือไม่ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนวางดินสอก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะเฉลยข้อที่3เดี๋ยววันนี้เรามีตัวแทนนักเรียนนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยในข้อที่3เดี๋ยวเราไปอยู่เพื่อนๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ในข้อที่3นะคะนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันเอ่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันไหนนักเรียนทุกคนไหนอ่านคำตอบของตัวเองข้อที่3นะคะได้คำตอบเท่าไหร่กันคะ3,800,000ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าคำตอบที่นักเรียนได้3,800,000เนี่ยนักเรียนเขียนคำตอบถูกหรือไม่ไหนคนป่วยคนป่วยได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 3,800,000ครับ
0: 3,800,000เช่นเดียวกันวันนี้เราประมาณข้อที่3เป็นจำนวนเต็ม
1: แสนครับ
0: จำนวนเต็มแสนเราต้องดูที่หลักอะไรครับ
1: หลักหมื่นครับ
0: หลักหมื่นดังนั้นในบรรทัดแรกนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะบรรทัดแรกคนป่วยก็นำอะไรมาครับ
1: 3,927,000มาครับ
0: มาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนซึ่งได้ค่าประมาณเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3,900,000ครับ
0: 3,900,000นะคะแล้วก็ต้องนำอีกจำนวนหนึ่งคือจำนวนอะไรครับ
1: 149,586ครับ

0: หนึ่งจำนวนมาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนซึ่งได้ประมาณกี่แสนครับ
1: 100,000ครับ
0: 100,000นักเรียนสังเกตของคนปวดดีๆนะคะเห็นไหมคนปวดนะคะมีการขีดเส้นใต้ที่หลักหมื่นนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำได้เช่นเดียวกันกับของคนปวดเลยหลังจากนั้นมาท่าที่สองคนปวดนำอะไรมาทำอะไรกันครับ
1: นำ3,900,000ลบกับ100,000ครับ
0: ได้เท่ากับ
1: 3,800,000ครับ
0: จะได้เท่ากับ 3,800,000 ตรงนี้นักเรียนสังเกตดีๆตรงนี้เราใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะบรรทัดที่2เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราหาผลลบจริงๆแต่บรรทัดที่3ที่เรานำโจทย์มานะคะเราจะต้องใช้เป็นเครื่องหมายอะไรครับคนโปรด
1: ค่าประมาณครับ
0: จะใช้เครื่องหมายประมาณนะคะเพราะเรานำคำตอบมานะคะเป็นการประมาณไหนข้อนี้นักเรียนถูกต้องเหมือนของคนโปรดหรือไม่คะถูกต้องไหมเอ่ยถ้าถูกต้องไหนตบมือให้คนโปรดหน่อยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวนะคะคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนนะคะดูอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเฉลยที่คุณครูแพลวให้มานะคะนักเรียนทำถูกต้องหรือไม่ดูของคุณครูแพลวพร้อมกันอีกหนึ่งรอบในข้อที่สามได้ตกลงคำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย3,800,000ถูกต้องทุกคนไหมคะข้อที่3ถ้าใครถูกต้องนักเรียนสามารถการถูกของตนเองได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังเหลืออีกหนึ่งข้อที่4ไหนข้อที่4นักเรียนคนที่ทำแล้วนักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรบ้างคะมีจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มพันได้เลยได้ทั้งจำนวนเต็มหมื่นและจำนวนเต็มพันสำหรับข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมได้ไหมเอ่ยถ้าได้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนทุกคนวางดินสอก่อนนักเรียนทุกคนวางดินสอจากเมื่อกี้ข้อที่3จะเห็นได้ว่าเวลาเราประมาณวันนี้นะคะเราจะต้องเลือกการประมาณให้เหมาะสมกับโจทย์ที่กำหนดมาให้ด้วยถ้าสมมุติโจทย์ของเรามีจำนวนที่แตกต่างกันนักเรียนต้องเลือกจำนวนนั้นให้เป็นอย่างไรกันให้เหมือนกันถูกต้องไหมคะสถานโจทย์ที่มีสถานการณ์เดียวกันควรเลือกสถานการณ์เหมือนกันการประมาณจะเห็นได้ว่าคำตอบของเราไม่ได้ถูกต้อง 100% เป็นการประมาณแบบคร่าวๆดังนั้นเวลานักเรียนนำไปสรุปตอบนักเรียนอย่าลืมนักเรียนต้องใช้เครื่องหมายค่าประมาณเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะจากวันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการประมาณของเรานะคะเป็นการประมาณคำตอบของสถานการณ์ต่างๆซึ่งนักเรียนรู้จักการประมาณได้หลายแบบนะคะการประมาณเป็นการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆไม่ต้องการความละเอียดมากนักเพราะว่าการประมาณคำตอบของเราใช่คำตอบที่ถูกต้อง 100% ไหมคะนักเรียนไม่ใช่นะคะเป็นการดูคร่าวๆนะคะเพื่ออาจจะนำไปใช้ในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมถ้านักเรียนจะต้องการหาค่าประมาณของจำนวนแต่ละจำนวนที่นำมาบวกหรือนำมาลบกันจำนวน2จำนวนนั้นต้องประมาณแบบเดียวกันไหมต้องประมาณแบบจำนวนเดียวกันไหมต้องประมาณแบบจำนวนเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะบวกหรือการลบเรามีหลักการที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะยังฝากแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้นักเรียนกลับไปทำจะเห็นได้ว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะมีแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างมากนะคะนักเรียนจะต้องมีการที่ฝึกฝนของตนเองและทำของตนเองให้ได้ด้วยนะคะยังเหลือในแบบฝึกหัดที่ 1.14 ในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่5ดังนั้นในวันนี้จะฝากให้นักเรียนกลับไปทำให้ครบทั้ง5ข้อนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัด 1.14 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดอีก3ข้อเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะขึ้นแบบฝึกหัดให้นักเรียนปลายทางและในเวลาที่เหลือให้นักเรียนต้นทางปฏิบัติข้อไหนเมื่อกี้ที่เรายังค้างอยู่ข้อที่4หากใครเสร็จแล้วสามารถปฏิบัติการบ้านของเราได้เลยค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอฝากแบบหัดที่ 1.14 ให้กับนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะได้กลับปฏิบัติกันนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เป็นการลบนะคะนักเรียนจะต้องกลับไปทำแบบฝึกหัดของครูแพลวด้วยค่ะไหนนักเรียนมาดูพร้อมกันหน่อยว่าบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราเรียนในเรื่องของอะไรกันไหนมาดูกันพร้อมกันเลยค่ะไหนชื่อบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกันสิคะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณแล้วดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบวกการลบที่นักเรียนได้เรียนไปใน2วันที่ผ่านมาด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปจะเห็นได้ว่าถ้าแก้โจทย์ปัญหานักเรียนต้องมีการวิเคราะห์โจทย์ก่อนเพื่อรู้ว่าเราจะดําเนินการบวกหรือดําเนินการลบนะคะสําหรับครั้งต่อไปนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.15 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปกับคุณครูแพลวค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกลับไปทำการบ้านได้ไหมคะฝากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำการบ้านของคุณครูแพลวในวันนี้ด้วยคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความครบขอบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับ

แสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะThank you.

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ
1: ้
2: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ักราช2545
1: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
3: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
1: ครับ
3: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
4: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
3: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
4: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
3: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
5: พร้อมหรือยังคะ
3: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
4: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
6: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
1: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
7: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
1: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
7: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
1: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
7: อ
1: ้
7: าวได้สิ
1: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเองหรือไง

0: ทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องของพระอภัยมณีซึ่งเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะครับคุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะได้กลับไปอ่านทบทวนตอนที่แล้วใช่ไหมครับและก็น่าจะอ่านล่วงหน้ามาสำหรับตอนที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกที่เราจะปฏิบัติกันทุกๆวันก็คืออะไรครับนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมดีมากคำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร
2: ้
3: อมค
2: ่
3: ะ
2: พร้อมไหม
3: พร้อม
2: ถ้าพร้อมนะครับเตรียมอุปกรณ์เลยตอนนี้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางก็น่าจะเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในชั่วโมงนี้เช่นเดียวกันอ้าวถ้าพร้อมแล้วมาดูซิว่าวันนี้คุณครูจะมีคำว่าอะไรมาฝากเด็กๆนะครับคำนี้อ่านว่าคำนวณดูซิว่าคำนวณเขียนแบบไหนเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยมีทั้ง2สีเลยยกมือสูงสูงมาดูซิว่าคนเก่งของครูใครจะถูกบ้างคำตอบก็คือสีเขียวเก่งมากสีเขียววันนี้เก่งมากเลยถูกกันเยอะมากเลยนะครับเด็กๆปลายทางตอบถูกเราลองสังเกตดูซิว่าแตกต่างกันยังไงครับคำนวณตัวสะกดใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ตัวสะกดของคำว่าคำนวณในพยางค์ที่สองนะต้องสะกดด้วยนอเนนดีมากคำนวณแปลว่ากะประมาณหรือคิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลขหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับเด็กๆจำเอาคำที่ถูกต้องด้วยนะเวลาเขียนคำว่าคำนวณห้ามใช้ตัวสะกดเป็นนอหนูเด็ดขาดต้องเป็นเรือนและสุสาครเป็นลูกของใครชื่ออะไรนะพ่อเขาชื่ออะไร
5: พระอภ
2: ั
5: ยมณ
2: ีและนางเงือกนะครับอ้าวทีนี้เด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิว่าสุสาครกับเด็กในวัยเดียวกันสุสาครตอนที่คุณครูเล่าเรื่องให้ฟังเมื่อวานเนี่ยที่ไปเล่นน้ำที่ไปขี่วัวขี่ควายไปจับปลาไปจับม้านิลมังกรเนี่ยเด็กๆคิดว่าวัยเขาอายุเท่าไหร
6: ่10 เดือน
2: 10เดือนนี่เป็นตอนเริ่มต้นนะแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือได้อายุ3ปีแล้วตอนนี้นะสุสาครมีอายุ3ปีหรือ3ขวบทีนี้ลองเปรียบเทียบดูสิว่าเด็กอายุ3ขวบปัจจุบันเนี่ยเด็กๆคิดว่าเหมือนสุสาคร
7: ไ
2: หมเป็นยังไงลูกไหนใครมีน้องอายุประมาณ3ขวบถึง4ขวบประมาณนั้นมีไหมมีไหมลูกน้องอายุ3ขวบใช่ไหมเป็นยังไงในวัย3ขวบเพิ่งเดินได้จริงเหรอพูดได้หรือยังลูกพูดเก่งพูดเก่งยังพูดคล่องยังคล่องแล้วกำลังจะเตรียมเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมอนุบาลเนาะก็ประมาณ4ขวบ5ขวบเนี่ยก็เริ่มจะเข้าโรงเรียนจริงๆแล้วสุสาครในเรื่องเนี่ยอายุตอนนี้นะประมาณ3ขวบแต่มีความอะไรมากเก่งไหม
8: เก่ง
2: เก่งกล้ามากกล้าหาญแล้วก็สามารถผจญภัยได้ออกผจญภัยได้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นต่อกันว่าวันนี้ชั่วโมงนี้นะครับสุสาครจะไปทำอะไรน่าตื่นเต้นมากๆเลยทีนี้ลองมาดูซิว่าลองทบทวนหน่อยชั่วโมงที่แล้วสุสาครได้อะไรบ้างนะลูกได้คาถาจากพระเจ้าตาแล้วเอาไปทำอะไร
9: ไป
2: จับอะไรนะแล้วจับสำเร็จหรือเปล่า
9: สำเร็จ
2: ทีนี้วันนี้ลองเดาดูสิว่าสุสาครจะได้อะไรเพิ่มใครอ่านมาแล้วบ้างใครอ่านมาแล้วบ้างสุสาครได้อะไรเพิ่ม
10: ของว
2: ิ
10: เศษ
2: นั่นแหละเป็นอะไรเป็นอะไรลูกได้พ่อพ่อเป็นของวิเศษเหรอไม่ใช่ได้อะไรลูกกายคำสำนวนแล้วก็ความหมายต่างๆในบทร้อยกรองคาดคะเนเหตุการณ์ให้ได้แล้วก็จับใจความเรื่องพระอภัยมณีตอนนี้ให้ได้แล้วก็ที่สำคัญเด็กๆต้องมีอะไรครับมีมารยาทในการอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วก็เวลาจะคุยจะสนทนากับคุณครูก็ต้องมีมารยาทในการพูดในการสื่อสารด้วยนะครับอ้าวทีนี้ลองมา ก่อนที่จะไปเพิ่มเติมความรู้ชั่วโมงที่แล้วเด็กๆทำใบงานไปแล้วใช่ไหมใบงานยังตอบกันถูกหรือเปล่าคิดว่าตอบถูกไหมลองมาทบทวนความรู้ในใบงานสักนิดนึงได้ไหมครับก็คือใบงานที่4นะตอนนี้ทุกคนเปิดไปที่ใบงานที่4ของตนเองข้อแรกถามว่าสุดสาครเป็นลูกของใครคำตอบคือ

0: อะไรครับ
1: พระไพมณี
0: พระไพมณีและนางเงือกไหนใครตอบถูกบ้างยกมือเก่งจังเลยแล้วเขียนถูกไหมลูกเขียนถูกไหมเขียนให้ถูกนะพระอภัยมณีและนางเงือกคนไหนตอบถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยครับคนไหนตอบไม่ครบเขียนเพิ่มเติมลงไปให้ถูกต้องด้วยนะมาดูต่อข้อที่2ถามว่าอะไรสุดสาครอยู่ในท้องแม่กี่เดือนคำตอบคือ10เดือนเก่งมาก10เดือนมีใครตอบ9เดือนหรือเปล่าครับไม่มีนะในบทกลอนบทร้อยกรองเนี่ยอธิบายไว้ว่า10เดือนนะครับอ่ะต่อมาข้อที่3เด็กๆปลายทางตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะลูกเดี๋ยวเราจะเฉลยไป10ข้อแล้วเราจะเชื่อมต่อไปที่ตอนต่อไปนะครับข้อที่3ใครเป็นผู้ทำคลอดให้นางเงือกใครเอ่ยพระฤาษีหรือพระเจ้าตาก็ได้ตอบได้2แบบนะความหมายก็เหมือนกันนะลูกคือคนเดียวกันอ้าวข้อที่4ต่อเลยนะข้อที่4พระอภัยมณีมอบสิ่งใดเป็นที่ระลึกก่อนจากไป
2: ปิ่นปักผม
3: ปักแหวน
0: มอบปิ่นปักผมและแหวนใช่ไหมมอบให้กับพระฤาษีแล้วเพื่อที่จะเอาไว้ให้ใครลูก
4: สุดสาคร
0: ไว้ให้สุดสาครนั่นเองมาต่อข้อที่5เพราะเหตุใดพระอภัยมณีจึงได้จากนางเงือกไปเพราะอะไร
5: ไปรบ
0: หรือไปทำศึกสงครามนั่นเองเก่งมากข้อที่6พระเจ้าตาหรือว่าพระฤาษีเนี่ยมอบสิ่งใดเป็นอาวุธให้แก่สุดสาครคำว่าอาวุธคืออะไรลูกอาวุธ
6: คาถา
0: ไม้เท้าใช่ไหมไม้เท้าวิเศษไม้เท้าวิเศษต่อไปข้อที่7สุดสาครมีลักษณะนิสัยอย่างไร
7: ด
0: ื้อเป็นไงลูกดื้อเหมือนพวกเราไหมเหมือนพวกเราหรือเปล่า
7: เหม
0: ือนเป๊ะบางคนบอกว่าเหมือนมากมีนิสัยซุกโซนกล้าหาญใช่ไหมไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็กล้าหาญตรงที่ว่าสามารถจับม้านิลมังกรได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นสัตว์ดุร้ายแล้วก็รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูนะพอเรียนต่อไปเราจะเห็นนิสัยของสุดสาครมากกว่านี้นะครับข้อ8ม้านิลมังกรมีลักษณะอย่างไรอธิบายได้ไหม
8: มีเขี้ยวเพชร
0: เขี้ยวเป็นยังไงลูกเขี้ยวของม้านิลมังกร
8: เป
0: ็นเพชรมีเกร็ดเป็นอะไร
8: เ
0: กร็ดเป็นสีอะไรลูกสีนิลคือสีอะไรสีดำแล้วก็มีลิ้นเป็นตาลมีการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์2ชนิดคือม้ากับอะไรม้ากับมังกรนะแล้วก็มี2เพศในตัวเดียวกันด้วยนะครับม้านิลมังกรต่อมาข้อที่9อย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกหรือถูกต้องนะครับข้อที่9เพราะเหตุใดสุดสาครจึงอยากตามหาพระบิดาเพราะอะไรลูกเพราะว่าอยากจะรู้ว่าพ่อตัวเองเป็นใครใช่ไหมหลังจากที่ทราบว่าพระเจ้าตาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพ่อชื่อพระไพมณีนะอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ทางไหนเดี๋ยวให้ไปตามหาแล้วก็อยากจะตอบแทนพระคุณโดยการบางทีอาจจะไปช่วยปกครองเมืองแล้วก็ไปสู้รบด้วยเมื่อโตขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเหตุการณ์ใดที่ทำให้สุดสาครได้พบกับม้านิลมังกรจำได้หรือเปล่าตอนไหนลูกตอนที่ไปเล่นน้ำในทะเลนะไหนใครตอบถูกทั้งหมด10ข้อเลยยกมือสูงๆตอบถูก10ข้อมีไหม9ข้อโอ้โหอันนี้ก็เก่งมากๆเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ9ข้อไม่เป็นไรนะคนที่ตอบได้ต่ำกว่านั้นก็เก่งเหมือนกันเด็กๆปลายทางตรวจสอบคำตอบแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับอ้าวทีนี้เรามาเล่าเรื่องพระอภัยมณีกันต่อนะครับในตอนที่เด็กๆจะได้เรียนกันต่อมาวันนี้เราจะเรียนตั้งแต่หน้า15จนถึงหน้าที่21นะครับโดยใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำเหมือนเดิมตอนนี้เด็กๆเปิดหรือยังเปิดแล้วใช่ไหมครับห้องเรียนปลายทางมีหนังสือเล่มนี้อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเปิดที่หน้า15นะครับเราจะใช้หนังสือเล่มเดิมนะหน้า15นะลูกถ้าพร้อมแล้วมาดูต่อเมื่อวานชั่วโมงที่แล้วเราจบกันที่ตอนไหนลูก ตอน

0: สุสาครได้ม้านินมังกรใช่ไหมใช่หรือเปล่าได้ม้านินมังกรเสร็จแล้วเด็กๆดูสิว่าหลังจากที่ได้ม้านินมังกรเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าตาบอกว่าให้เอาม้านินมังกรไปทำอะไรลูก
1: เป
0: ็
1: นพาหนะ
0: เพื่อไปตามหาพ่อใช่ไหมครับหลังจากที่พระฤาษีหรือว่าพระเจ้าตาเนี่ยก็เล่าเรื่องราวของพ่อให้ฟังนะแล้วสุสาครเมื่อทราบความจริงว่าพ่อตัวเองคือใครชื่ออะไรก็เกิดความรู้สึกโศกเศร้านะโศกเศร้าเสร็จแล้วเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะไปตามหาพ่อนะก็อายุแค่3ขวบนะลูกถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะรอให้ตัวเองโตกว่านี้ไหมหรือว่าไปเลยถ้าเป็นหนูจะทำยังไงลูก
1: รอให
0: ้รอโตกว่านี้ค่อยไปใช่ไหมแต่สุสาครนี่กล้าหาญมากมีความคิดแล้วก็อยากจะไปเพราะตื่นเต้นแล้วก็อยากจะไปตามหาพ่อมากๆก็เหมือนกับกลอนบทนี้หลังจากที่พระฤาษีได้บอกความจริงเสร็จแล้วเนี่ยนอนรินยินดีพระชีเล่ากรรมสดเศร้าโศกาน่าสงสารคิดถึงพ่อท้อใจอาลัยลานพระพลัดบ้านเมืองมาเอกากายคืออะไรลูกหนอนรินก็คือหมายถึงสุดสาครนั่นเองนะหลังจากที่ฟังพระชีเด็กๆรู้จักคำว่าพระชีไหมลูกแปลว่าอะไรวันนั้นครั้งที่แล้วมีกลุ่มที่ต้องการทราบความหมายคำว่าพระชีในที่นี้ก็คือชีที่แปลว่านักบวชนะในบทกลอนบทนี้ก็หมายถึงใครเอ่ยพระชีลองเดาบริบทสิเก่งมากพระชีก็คือฤาษีหลังจากที่ฤาษีได้เล่าเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยสุสาครมีความรู้สึกยังไงลูกกำสดเศร้าแปลว่าอะไรกำสด
1: เศร
0: ้ามากใช่ไหมเศร้าเสียใจคิดถึงพ่อนะก็เลยมีความคิดว่าจะต้องเดินทางไปตามหาพ่อนั่นเองก็คือพระอภัยมณีนะครับแล้วก็มีคำศัพท์อีกหนึ่งคำที่น่าสนใจในกลอนบทนี้ก็คือคำว่าเอกาคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยพระพัดบ้านเมืองมาเอกากายก็คือพระอภัยมณีเนี่ยมาออกมาจากบ้านจากเมืองคนเดียวคำว่าเอกาแปลว่าโดดเดียวนะก็เลยจำเป็นจะต้องกลับไปที่เมืองของตนเองนะครับต่อมาหลังจากที่รู้เรื่องของพ่อเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาคืออะไรเอ่ยพระดาบสอดสาปลอบว่าชอบอยู่กตัญญูยอดดีจะมีไหนแต่แถวทางกลางย่านที่หลานไปไกลกว่าไกลกลัวจะหลงเที่ยววงวนพระดาบสคือใครลูกเมื่อวานสอนไปแล้วแปลว่าอะไรพระดาบสฤาษีนะฤาษีหลังจากที่เห็นความมุ่งมานะเห็นความกระตือรือร้นของสุสาครที่จะไปตามหาพ่อเนี่ยก็ชอบใจแหละว่าหลานตัวเองที่เลี้ยงมาเนี่ยเขามีความกตัญญูเห็นไหมลูกแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของสุสาครนะแต่ว่าทางที่จะไปเป็นยังไงทางแต่แถวทางกลางย่านที่หลานไปไกลไหม
1: ไกล
0: ไกลนะแล้วก็เที่ยววงวนคือมีอันตรายมากมายแล้วก็จะหลงทางหรือเปล่าอายุเพียง3ขวบก็เป็นห่วงหลานขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้ไปดูต่อสุดพระเจ้าตาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าพระอภัยไปบำรุงกรุงผลึกนะไปที่ไหนลูกกับเมืองชื่อเมืองอะไรกรุงอะไรกรุงผลึกก็คือเป็นชื่อเมืองของพระอภัยมณีนะจะทำศึกชิงผู้หญิงกับสิงหนก็คือไปทำศึกสงครามกับเท้าสิงหนตรงมือชี้นี่นะจำเอาตำบลในระหว่างที่เล่าให้สุสาครฟังก็มือก็ชี้ไปที่ว่าทางไปเนี่ยอยู่ตรงไหนเป็นมณฑลทิศพายัพอยู่ลับลิบนะทิศพายัพคือตรงไหนใครทราบบ้างลองเดาซิทิศพายัพไหนใครมีความรู้เรื่องทิศบ้างลูกทิศพายัพคืออะไรคำว่ามณฑลก็คือตะวันคำว่ามณฑลก็คือบริเวณนะครับก็ชี้ไปทางบริเวณที่เป็นทิศพายัพพายัพก็คือตะวันตกเฉียงเหนือนะตะวันตกเฉียงเหนือเด็กๆลองดูซิว่าตอนนี้ทิศเหนือเราอยู่ทางไหนลูกทิศเหนือทิศเหนืออยู่ทางไหนทางนี้ใช่ไหมดังนั้นทิศตะวันตกจะถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือฝั่งนี้ข้างหน้าเราใช่ไหมลูก ทิศตะวันตกก็จะอยู่ทางซ้ายมือของเรานะแล้วตะวันตกเฉียงเหนือก็คือเฉียงไปแบบนี้เรียกว่าทิศพายัพนะลูกก็ชี้ไปบอกทางหลานนั่นแหละแล้วสุดสาครก็จดจำทิศทางว่านี่แหละคือทางไปบ้านพ่อของเขานะมีการบอกด้วยว่าอันพ่อเจ้าเขาไม่แก่ไม่หนุ่มนักแปลว่าอะไรลูกพระภัยมณีแก่หรือยัง
1: ไม่แก่
0: แต่ก็ไม่หนุ่มอายุเท่าไหร่อายุสัก29เข้า30 29นี่แก่ไหม
1: แก่
0: เหรอเธอครูเธอรู้ไหมครูอายุเท่าไหร่29 30เท่าพระภัยมณีเลยแก่ไหมลูกสรุปแก่ไหม
1: ไม
0: ่แก่โอเคอ่ะพระบอกกลางทางประธานไม้เท้าทิพย์นะให้อะไรเพิ่มอีกลูกให้ไม้เท้าบอกทางเสร็จแล้วก็มีการเอาไม้เท้าทิพย์ไม้เท้าวิเศษนี่แหละให้ด้วยไปทางนี้ผีดิบมันดุดันแสดงว่าทางที่ไปมีอะไรมีผีดิบด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าตาก็บอกทางแล้วก็บอกทิศทางบอกว่าพระภัยมณีรูปร่างหน้าตายังไงอายุเท่าไหร่เนาะจะได้ไปตามหากันจนเจอเดี๋ยวเรามาดูที่คำถามจุดประกายความคิดนะครับคุณครูถามว่าหากนักเรียนเป็นสุดสาครเนี่ยนักเรียนจะตัดสินใจออกเดินทางคนเดียวหรือไม่เพราะอะไรลองดูซิว่านักเรียนคิดที่จะไปคนเดียวหรือเปล่าเพราะพระเจ้าตาบอกว่ามีผีดิบเยอะแล้วก็ไกลมากเป็นหนูจะไปไหม
1: ไป
0: ในใครคิดว่าตัวเองจะไปเดินทางไปโอ้ใจกล้ามากในใครคิดว่าไม่ไปขอนอนอยู่กับพระฤาษีอยู่ที่อาสมเหมือนเดิมอยู่เกาะแก้วพิสดารเหมือนเดิมแล้วเด็กๆคิดว่าสุดสาครไปไหม
1: ไป
0: ไปมาดูต่อสุดสาครระหว่างที่ไปตอนนี้มีของวิเศษอะไรบ้างติดตัวไป
1: ไม้เท้า
0: ขี่อะไรอยู่
1: ไม้เท้
0: าและก็ได้ไม้เท้าวิเศษด้วยใช่ไหมสุดท้ายก็ไปนะสุดท้ายสุดสาครตัดสินใจไปแล้วก็ได้ลาพระเจ้าตาด้วยเด็กๆ ดูที่หน้า16ไปพร้อมกันนะลูกบทกลอนนี้บอกว่าโอ้เอ็นดูมุนีฤาษีน้อยน่าเอ็นดูไหมคำว่ามุนีแปลว่าอะไรเอ่ยมุนีมุนีแปลว่าอะไรลูกมุนี

0: อ่ะต่อมาให้ละห้อยโหยหาน้ำตาไหลจะจากไปแล้วจะจากพระเจ้าตาไปแล้วเกิดความรู้สึกยังไงน้ำตาไหลแสดงว่าโศกเศร้าใช่ไหมเสียใจก็จริงๆแล้วก็ทั้งตื้นตันใจแล้วก็เสียใจที่ได้จากพระเจ้าตานะครับอ่ะเข้ากราบเท้าเจ้าตาด้วยอาลัยหลานจะไปกังวลด้วยชนนีจะไปหาพ่อแต่ก็กังวลถึงใครชนนีคือใครลูกชนนี
1: แม่
0: ก็คือนางเงือกนั่นเองนะซึ่งตอนนี้นางเงือกยังอยู่ที่ไหนยังอยู่ที่เดิมไหมอยู่ที่เดิมในน้ำตรงบริเวณเกาะแก้วพิสดารนั่นเองนะครับอ้าวทีนี้หลังจากที่จะไปมีการไปสั่งลาพระเจ้าตาด้วยบอกว่าพระเจ้าปู่ดูแลแม่ฉันด้วยจะเจ็บป่วยเป็นตายอย่านายหนีฉันไปปะพระบิดาไม่ช้าทีถ้าอยู่ดีแล้วจะลามาหาคุณเป็นไงฝากพระเจ้าตาให้ดูแลใครให้ดูแลแม่เพราะก็ยังรักแม่อยู่ใช่ไหมลูกอีกคนนึงก็พ่ออีกคนนึงก็แม่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงแต่สุดท้ายตัวเองก็ต้องเดินทางไปนะด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายอ้าวทีนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อลาพระเจ้าตาเสร็จไปหาใครไปลาใคร
1: ไปลาแม่
0: นักเรียนคิดว่าหัวอกคนเป็นแม่จะเป็นยังไงลูก
1: ร
0: ้องไห้แน่นอนใช่ไหมเพราะว่าลูกตัวเองจะไปไหน
1: ไปหาพ่อ
0: แล้วทางที่ไปเป็นไง
1: ม
0: ีผีดิบแล้วก็อันตรายอยู่กลางทะเลเนาะไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นแล้วตอนที่ไปอายุแค่3ขวบด้วยนะมาดูต่อมุนีน้อยค่อยนั่งจะสั่งแม่เด็กๆดูที่หน้า17นะครับแต่แล้วก็ขืนสะอื้นอ้อนเป็นยังไงจะออกคำอำลาให้อาวรสะท้อนถอนหรือไทยมิใครลาไปลาแม่แต่ก็ยังคิดถึงแม่น้ำตาไหลอาลัยอาวรอยู่นะมีคำศัพท์คำว่าอาวรแปลว่าอะไรเอ่ยอาวรแปลว่าอะไรลูกใครตอบว่าคิดถึงนะเมื่อกี้คนแรกหนูใช่ไหมเก่งมากอาวรแปลว่าใจอาลัยหรือว่าคิดถึงนั่นเองอ่ะให้รางวัล1อันที่ตอบถูกโอเคอ่ะทีนี้ดูไปสั่งแม่เสร็จแล้วสะท้อนถอนฤทัยมิใครล่ะคำว่าฤทัยแปลว่าอะไรเออใครจะตอบคุณครูฤทัยคือหมายถึงอะไรนะหัวใจเก่งมากอ้าวมารับรางวัลมาลิหมายถึงใครลูกฤาษีจะพองแผ้วพักอยู่ในคูหาแม่ก็อยู่ที่เดิมนี่แหละอยู่กับปู่นะอย่าถือโทษโปรดให้ลูกใครคราประมาณว่าสั่งแม่ว่าอย่าเป็นไรลูกอย่าโกรธลูกนะที่ลูกทิ้งเอาไว้ใช่ไหมลูกเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปตามหาพ่อเหมือนกันให้ลูกไปเถอะตามศรัทธาที่ฉันคิดถึงบิดรเพราะว่าลูกก็คิดถึงพ่อเหมือนกันใช่ไหมอ้าวทีนี้นักเรียนลองมาดูความรู้สึกของแม่บ้างนางเงือกจะรู้สึกยังไงลองดูสินางเงือกน้ำกำสดสลดจิตกำสดเรียนไปแล้วแปลว่าอะไรเอ่ย
1: เศ
0: ร้านะสุดจะคิดครับสวงดวงสมรก็เป็นไงลูกความรู้สึกของแม่เศร้ามากมันครับแค้นอยู่ในใจความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ในใจอยู่ในสวงอกของแม่เนี่ยจะทานทัดขัดไว้มิให้จรทานทัดแปลว่าอะไรทานทัดใช่หรอทานทัดมาจากคำว่าทัดทานนะลูกเขาสลับคำเพื่อให้มันสัมผัสนะจะทานทัดขัดไว้มิให้จรแปลว่าห้ามหรือทักท้วงเอาไว้นะจะทักท้วงลูกไม่ให้ไปก็เป็นคิดถึงอยู่ในใจสิ่งที่พูดสิ่งที่แบบว่าพรรณนามาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากในใจแม่ตลอดเวลานะครับมาดูตรงสีชมพูนะลูกความรู้สึกของแม่ในตัวอักษรสีชมพูนะข้อความนี้นางดูหน้าอาลัยใจจะขาดมองหน้าลูกชายดังฟ้าฟาดสวงแยกให้แตกฉานความรู้สึกเป็นยังไงเหมือนอะไรเหมือนอะไรจะมาฟาดลูกเหมือนสายฟ้าใช่ไหมเหมือนสายฟ้าที่กำลังจะผ่าลงกลางทรวงกลางอกของแม่นักเรียนคิดดูสิว่าพรากลูกพรากแม่นึกถึงภาพที่เหมือนกับแม่นกกับลูกนกที่เป็นไงที่มันพรากจากกันใช่ไหมเออเขายังต้องตามหาลูกอันนี้นางเงือก

0: เหมือนกันลูกจะจากไปเนาะสะอื้นอั้นตันใจอาลัยลานแสนสงสารโศกาแล้วว่าพรางก็คือเศร้ามากสงสารลูกมากนะก่อนที่จะไปมีการพรรณนาถึงลูกอีกว่าโอ้ทูลหัวตัวแม่นี้ไม่ห้ามสรุปแม่ห้ามหรือไม่ห้าม
1: ไม
0: ่ห้ามสุดตามใจปองอย่ามองหมางแต่ปราณีที่ไม่แจ้งรู้แห่งทางจะอ้างว้างวิญญาในวารีคือเป็นห่วงลูกตรงที่ว่าลูกเนี่ยรู้ทางไหมไม่รู้เลยว่าเมืองผลึกไปทางรู้แค่ว่าอยู่ทางทิศอะไรนะลูกพายัพก็คือตะวันตกเฉียงเหนือแต่ไม่รู้ว่าไกลมากขนาดไหนเพราะว่าก็ยังไม่เคยเดินทางนางเงือกก็ไม่รู้เพราะอยู่แต่ในน้ำใช่ไหมก็เป็นห่วงลูกมากจะอ้างว้างวิญญาในวารีวารีแปลว่าอะไรเอ่ยวารีเก่งจังเลยวารีแปลว่าน้ำนะอ้าวคำศัพท์นี้ผ่านไปต่อมาเคยกินนมชมชื่นระรื่นรสเคยกินนมตรงที่ว่าแม่เนี่ยก็จะมาส่งนมทุกเช้าทุกกลางวันทุกเย็นใช่ไหมที่ริมชายหาดพ่อจะอดนมหมองละอองสีจริงๆแล้วเด็กอายุ3ขวบยังดื่มนมอยู่ไหม
1: ดื่ม
0: ตอนนี้พวกเราอายุกี่ขวบ10ขวบยังดื่มนมอยู่ไหม
1: ดื่ม
0: นมทุกเช้าใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันสุสาครก็ยังต้องกินนมอยู่ทั้งย่อมเยาเบาความได้3ปีใช่ไหมสุสาครอายุแค่3ปีเล็กเท่านี้นี่จะไปกระไรเลยก็เป็นห่วงลูกมากนะต่อไปแม่บอกอะไรอีกแม่บอกว่าต้องลมแดดแผดเผาจะเศร้าส้อยต้องไปเจออะไรลูกระหว่างทางใช่ไหมแต่จะเจอลมเจอแดดก็พรรณนาไปตามภาษาแม่เนาะทั้งกล้วยอ้อยพ่อจะได้ไหนเสวยคำว่าพ่อในที่นี้เป็นคำพูดระหว่างแม่กับลูกนะพ่อนี้สื่อถึงใครสื่อถึงใครลูกฮะใช่พระพายมณีเหรอแม่ตอนนี้นางเงือกคุยกับใครลูกคือใครสุดสาครนะคำว่าพ่อในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงพระพายมณีนะลูกหมายถึงสุดสาครกันดารแดนแสนไกลพ่อไม่เคยไปไกลเลยจะหลงเลยรถเลี้ยวอยู่เดียวโดยแสนสงสารมารดาอุตส่าห์ถนอมจะสู้ผอมเผื่อดผิวจะหิวโหยเหมือนดอกไม้ไกลต้นจะหล่นโรยน้ำค้างโปรยปลายต้องจะหมองมัวบทนี้เป็นบทที่พรรณนาถึงความรู้สึกระหว่างแม่กับลูกที่ต้องจากลูกนะก็กลัวว่าลูกจะอยู่จะกินยังไงจะเดินทางไปแบบไหนจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าจะหลงทางไหมประมาณนั้นเป็นห่วงนะอ้าวทีนี้ไปดูต่อลองดูซิว่าสุดท้ายสุสาครไปไหม
1: ไป
0: หรือไม่ไป
1: ไป
0: ใจเด็ดนะสุสาครก็ตัดสินใจออกเดินทางไปแล้วก็ลาแม่ลานางเงือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มุ่งหน้าไปทางไหนลูกมุ่งหน้าไปทางไหนทางทิศอะไรนะตะวันอะไรตะวันตกเฉียงเหนือหรือว่าทิศพายัพนะโดยมีม้านิลมังกรแล้วก็มีไม้เท้าไปแล้วก็สรุปสุสาครก็ตัดสินใจออกเดินทางดังบทกลอนที่บอกว่าเด็กๆอ่านบทนี้ให้คุณครูฟังหน่อยพร้อมกันนะลูกทั้งห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับ1 2 3ดูลิ้วลิ้วปลิวตายไปตามคลื่น
1: เหมือนเ
0: ดิน
1: พ
0: ื้นแผ่นตะลิงวิ่งหย่อยหย่อยยิ่งลมกล้าม้าโลดกระโดดลอยพระหน่อน้อยนั่งชมยมมนานะสรุปแล้วก็คือขี่ม้านิลมังกรแล้วก็จับเอาเชือกคล้องตรงนี้เห็นไหมตรงคอของม้านิลมังกรอันนี้เรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรนะไปเปิดคำศัพท์มาแล้วเรียกว่าบังเหียนคืออะไรบังเหียนคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรที่บังคับมาใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าบังเหียนก็จะจับไปแบบนั้นเนาะไปตามทะเลม้านิลมังกรมีฤทธิ์มากก็จะกระโดดไปคือคลื่นจะซัดมาแรงขนาดไหนม้านิลมังกรก็เอาอยู่แล้วก็มุ่งหน้าไปที่ทิศพายัพระหว่างนั้นพระหน่อน้อยคือ

0: ไทยลูกพระหน่อน้อย
1: พระภัยมณี
0: ก็คือพระหน่อน้อยพระภัยมณีเหรอคือใครสุสาครก็นั่งชมยมนาคำศัพท์อีกหนึ่งคำยมนาแปลว่าอะไร
2: ชมว
0: ิวเหรอเอาไหนใครบอกว่าชมวิวยกมือใช่ไหมชมอะไรลูกเอาไหนใครจะบอกไม่ถูกนะชมวิวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เด็กๆปลายทางยมนาแปลว่าอะไรเอ่ยเอาลองค้นดูสิใครตอบถูกก่อนคุณครูให้รางวัล
2: ชมทะเล
0: ชมอะไรชมทะเลในจริงๆแล้วคำว่ายมนาก็คือน้ำก็น้ำในที่นี้ก็หมายถึงทะเลนั่นแหละถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาเดินทางไปตามทะเลใช่ไหมก็แปลว่าทะเลหรือน้ำนั่นเองนะครับสุดท้ายระหว่างที่เดินทางก็เป็นอันว่าจบตอนสุดกำเนิดสุดสาครจบตอนแค่นี้ทีนี้ตอนต่อไปเด็กๆฟังนะตอนต่อไปตื่นเต้นกว่านี้แน่นอนอยากจะรู้ต่อไหมลูก
2: อ
0: ยากไหมถ้าอยากรู้ต่อเด็กๆต้องทำยังไงไปอ่านมาล่วงหน้าก่อนแล้วจะได้ตามคุณครูได้ทันนะคุณครูขอจบตอนไว้เพียงเท่านี้แล้วให้เด็กๆเนี่ยลองตอบคำถามในใบงานดูนะอ่ะตอนนี้ทุกคนเงียบก่อนเด็กๆห้องเรียนต้นทางเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวมาดูช่วงของฝากจากครูนะลูกวันนี้คุณครูมีอะไรมาฝากใบงานที่จะให้ทำก็คือใบงานที่เท่าไหร
2: ่
0: 5ชวนอ่านชวนคิดอยู่หน้าไหนลูกลองเปิดดูซิเล่มเขียวของเรา
2: หน
0: ้
2: าที
0: ่เท่าไหร
2: ่
0: หน้าที่เลยแล้วหน้าที่34นะชวนอ่านชวนคิดเด็กๆห้องเรียนปลายทางเปิดเจอหรือยังครับใบงานที่5เรื่องชวนอ่านชวนคิดนะแล้วก็ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยอ่านคำสั่งแล้วก็ลองอธิบายขั้นตอนการทำใบงานให้เด็กๆได้เข้าใจด้วยนะครับส่วนเด็กๆห้องเรียนปลายทางนะนักเรียนนะฟังคำชี้แจงฟังคำสั่งของครูให้ดีแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมในใบงานนะครับในใบงานของเราจะเป็นการให้ตอบคำถามกี่ข้อ2ข้อใช่ไหมครับโดยมีเส้นบรรทัดให้เยอะพอสมควรนะคุณครูต้องการอยากจะประเมินว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถเขียนคาดคะเนเหตุการณ์ได้หรือเปล่านะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วสุสาครไม่มีไม้เท้าวิเศษและไม่มีม้านิลมังกรแต่ว่าตัดสินใจออกไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลองคาดคะเนเหตุการณ์มาดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเราจะมาคุยกันในชั่วโมงต่อไปนะลูกว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างเหมือนกับสิ่งที่เราได้คาดคะเนไว้หรือเปล่านักเรียนลองคาดคะเนโดยใช้เหตุผลประกอบนะถ้าคิดว่ามันจะเกิดแบบนี้แล้วเพราะอะไรจึงจะเกิดแบบนี้นะต้องใส่เหตุผลมาให้ครูด้วยเข้าใจไหมลูกห้องเรียนต้นทางเข้าใจนะเข้าใจเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เข้าใจเหมือนกันทีนี้มาดูข้อที่2ถามว่าพระภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครให้ข้อคิดนักเรียนอย่างไรบ้างและจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรจงยกตัวอย่างเห็นข้อคิดอะไรบ้างลูกตัวละครเด่นของตอนนี้คือใครสุดสาครเราเห็นอะไรจากพฤติกรรมของสุดสาครสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เราจะสามารถเอามาปรับกับชีวิตเราได้ลองเขียนมาให้คุณครูสัก 2-3 ข้อได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะมันได้มีแค่ข้อเดียวนะลูกมีเยอะเลยหรือแม้แต่พระเจ้าตาเป็นคนที่มีความเมตตาสูงไหมสูงมากสามารถทำคลอดให้กับนางเงือกเลี้ยงดูใครจนโตสุดสาครใช่ไหมก็สามารถเอามาเขียนได้เหมือนกันหรือแม้แต่นางเงือกก็ให้ข้อคิดได้นะลูกเรื่องของความรักลูกใช่ไหมเป็นห่วงลูกความหัวอกความเป็นแม่นี่แหละเด็กๆเอามาเขียนนะให้คุณครูแล้วก็บอกด้วยว่าจะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรนะครับอ่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมในใบงานได้เลยครับ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเด็กๆห้องเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ได้หรือเปล่าและสามารถสรุปข้อคิดจากการอ่านเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุสาครเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆห้องเรียนต้นทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยดีนะคุณครูเห็นบางคนเขียนได้ทั้ง2ข้อแล้วนะเอาทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าข้อ1เหตุการณ์คาดคะเนเหตุการณ์คุณครูถามว่าถ้าสมมติว่าสุสาครไม่มีม้านิลมังกรและไม่มีอะไรนะลูกไม้เท้าใช่ไหมแต่ตัดสินใจเดินทางเนี่ยเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหนคนไหนคาดคะเนเหตุการณ์ไว้ยังไงบ้างชัดชาญบอกว่ายังไงนะจับไมค์เลยชัดชาญจะเป็นคนตอบนะครับชัดชาญคาดคะเนเหตุการณ์ว่า
1: ถ้าไม่มีของที่ลือสีให้มาก็จะเดินทางไปหาพ่อมีโอกาสที่ไม่สำเร็จครับ
0: อ๋อเพราะอะไรถึงคิดว่าไม่สำเร็จลูกเพราะว่าคิดว่าเขาจะเจออะไรบ้าง
1: เจอทั้งผีดิบและสัตว์ต่างๆที่อยู่ในน้ำดุร้ายครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเห็นไหมจริงๆแล้วหลังจากที่เราฟังเรื่องราวมาเนี่ยเราสามารถคาดการได้เลยเนาะเวลาเราเดินทางไปทะเลแน่นอนว่าเราต้องเจอสัตว์ร้ายใช่ไหมอยู่ในมหาสมุทรลึกขนาดนั้นแล้วก็ในเรื่องก็บอกว่าเป็นเมืองผีดิบใช่ไหมระหว่างทางก็อาจจะเจอได้นะครับไหนใครได้ข้อคิดอะไรข้อคิดที่ได้จากการอ่านไหนใครอยากจะนำเสนอข้อคิดสักหนึ่งข้อก็ได้ลูกมีไม่เอ่ยขอสุภาพสตรีหนึ่งคนสุภาพบุรุษหนึ่งคนยกมือเลยมีไหมข้อคิดนะลูกว่าเราอ่านแล้วเราได้ข้อคิดอะไรได้ไหม

0: มีคนตัวแทนมาแล้วอดิศรได้ข้อคิดอะไรเอ่ยอดิศรผู้หญิงเตรียมตัวด้วยนะครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีครับ
0: นั่นแหละได้อะไรลูกได้รู้เกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีเราได้รู้อะไรแล้วเห็นคุณลักษณะอะไรที่เป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาปฏิบัติตามในสุดสาครอย่างเงี้ย
1: ความกล้าหาญครับ
0: ความกล้าหาญเก่งมากๆกล้าหาญยังไงลูกถ้าสมมติอดิศรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะทำเราจะกล้าหาญในเรื่องอะไรตอบได้ไหมกล้าหาญในเรื่องอะไรบ้าง
1: กล้าแสดงออก
0: กล้าแสดงออกก็ถือว่าใช้ได้นะครับนอกเหนือจากความกล้าหาญความกตัญญูเห็นได้จากตอนไหนความกตัญญูตอนที่ไปหาจะไปหาพ่อใช่ไหมพระเจ้าตาบอกว่าหลานเนี่ยกตัญญูมากแล้วก็ยังไปสั่งลากับแม่อีกแล้วก็ที่สำคัญความมุ่งมานะอดทนที่ได้ร่ำเรียนวิชาที่จะไปจับสัตว์ใช่ไหมไปจับม้านิลมังกรจริงๆแล้วพระเจ้าตาเนี่ยสามารถให้เลยก็ได้แต่จริงๆเขาอยากให้ลูกหลานเขาได้เรียนเนาะเพื่อใช้ความพยายามของตนเองก็เลยเนี่ยสุดสาครก็มุ่งมานะมากจนจับมานี่มังกรได้สำเร็จผู้หญิงมีใครจะเป็นตัวแทนไหมลูกมีไหมมีใครอยากจะพูดหรือเปล่ามีหรือไม่มีไม่มีไม่เป็นไรตอนนี้เวลาของเราก็จะใกล้จะหมดแล้วนะครับคุณครูมีคำถามนิดนึงว่าจากตอนที่สุดสาครลาแม่นักเรียนเห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างไรเห็นไหมเห็นยังไงลูกเห็นความเป็นห่วงใช่ไหมเห็นความเป็นห่วงของแม่ที่ว่าจะเดินทางอย่างไรจะมีอะไรกินเป็นอาหารอย่างเนี้ยก็เป็นห่วงลูกมากๆเนาะก็เหมือนกับแม่ที่เป็นเงือกที่เป็นปลาเนี่ยกับแม่ที่เป็นคนเด็กๆคิดว่าเหมือนกันไหมลูกถึงแม้ว่ารูปร่างไม่เหมือนกันแต่อะไรเหมือนกันฮะมีอะไรเหมือนกันนะมีจิตใจมีความรักใช่ไหมลูกมีความรักไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนขึ้นชื่อว่าแม่แล้วก็มีความรักที่มีต่อลูกเหมือนกันนะก็เหมือนกับบทร้อยกรองที่อยู่ท้ายบทเรียนของเด็กๆคุณครูฝากให้กลับไปอ่านบทร้อยกรองบทนี้นะลูกแล้วก็ลองดูสิว่าเนี่ยมีความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างไรแล้วเราจะเข้าใจความรักของแม่มากขึ้นนะนอกเหนือเราจะได้เห็นสุดสาครแล้วเนี่ยเรายังเห็นหัวอกความเป็นแม่ด้วยครูก็ขอฝากเอาไว้นะก็ถือว่าเป็นข้อคิดดีๆสำหรับการเรียนตอนกำเนิดสุดสาครนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปฝากให้คุณครูปลายทางได้เตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นป.4เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใบงานที่6เรื่องวิเคราะห์ข้อคิดซึ่งสุดสาครเรายังไม่จบนะเรายังมีเรื่องราวที่จะต้องไปผจญภัยกันต่อนะครับแล้วพบกันในชั่วโมงเรียนต่อไปเรื่องพระอภัยมณีซึ่งเป็นตอนที่3นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยเอาไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเด็กๆจะกลับไปอ่านทบทวนแล้วก็ได้ความรู้ได้ข้อคิดนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: พอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้จัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแน่นอนครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4แน่นอนครับนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนดีกว่านะครับว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียนวิชาอะไรมาอาจจะไม่มีสติแล้วตอนนี้ต้องรวมสติต้องเรียกสติตัวเองกลับคืนมานะครับทั้งหมดเอามือจับหัวนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอามือจับหูเอามือจับไหล่จับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับไหล่จับหูจับหูจับไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนปลายทางทำทันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังครูนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับสถานการณ์นี้มีชื่อว่ากระบอกน้ำของฉันหนูนิดและหนูดีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกวัน

0: หนูนิดจะพกกระบอกน้ำไปโรงเรียนทุกวันเมื่อหนูนิดดื่มน้ำหมดหนูนิดจะไปเติมน้ำจุดให้บริการที่โรงเรียนมีไว้ให้ส่วนหนูดีจะซื้อน้ำดื่มทุกครั้งในการมาโรงเรียนและเมื่อดื่มน้ำจนหมดก็จะซื้อน้ำขวดใหม่มาดื่มนะครับเป็นไงนักเรียนเมื่อสักครู่นี้จะมีอยู่กี่ตัวละครเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: 2มีหนูนิดแล้วก็หนูดีใครเป็นคนถือกระบอกน้ำมาใครเอ่ยหนูนิดใช่ไหมแล้วใครล่ะซื้อน้ำกินตลอดเลย
1: หน
0: ูดีแล้วถ้านักเรียนจะนำไปเป็นแบบอย่างเอ๊ะจะเอาแบบอย่างใครดีระหว่างหนูนิดหรือว่าหนู
1: ด
0: ีหนูนิดทำไมอ่ะทำไมจึงต้องเลือกหนูนิดครับจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับ
2: เพราะว่าไม่ต้องซื้อน้ำด้วยครับ
0: เพราะว่าไม่ต้องซื้อน้ำประหยัดอะไร
2: ประหยัดเงิน
0: ประหยัดเงินใช่ไหมเก่งมากๆครับนั่งลงครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมนักเรียนมีไหมนอกจากประหยัดเงินแล้วมีอะไรได้อีกบ้างยังมีอีกอ่ะตอบได้ครับ
2: จะได้ไม่ต้องซื้อเอาตังไปหยอดกระปุกดีกว่าครับ
0: เอาเงินนี้ไปหยอดกระปุกอีกใช่ไหมเยี่ยมยอดมากครับนักเรียนครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนาะอย่างที่เพื่อนบอกแล้วว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะและนำเงินที่เหลือนั้นไปออมเงินนะครับแต่นักเรียนสมมุติว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยซื้อน้ำกินหมดเลยเป็นขวดน้ำพลาสติกใช่ไหมพอดื่มแล้วเป็นไงทิ้งไหมทิ้งเป็นขยะไหมเป็นขยะนะครับแต่ถ้าเราใช้กระบอกน้ำส่วนตัวหรือว่าเป็นแก้วน้ำส่วนตัวของเรานะครับเวลามาโรงเรียนก็จะเติมน้ำนอกจากประหยัดแล้วก็ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะครับเราจะไม่สร้างขยะนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมกันนะครับในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยมีอะไรบ้างนักเรียนเคยได้ยิน3ห่วง2เงื่อนไขไหมครับมีคนได้ยินไหมไม่เคยเลยเหรอนักเรียนปลายทางล่ะครับเคยได้ยินหรือเปล่า3ห่วง2เงื่อนไขถ้ายังนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะมีหลักการนะครับก็คือเป็น3ห่วง2เงื่อนไขนะครับมีดังนี้เรามาดู3ห่วง3ห่วงนะครับห่วงที่1สีเหลืองอ่านพร้อมๆกันครับคืออะไรเอ่ย
1: พอประมาณ
0: พอประมาณสีน้ำเงินล่ะครับ
1: ม
0: ี
1: เหต
0: ุ
1: ผล
0: มีเหตุผลและสีชมพู
1: ม
0: ี
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ค
0: ุ้
1: มก
0: ัน นี่เราเรียกว่า3ห่วงประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันถ้าเวลานักเรียนจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการออมเงินไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเราต้องใช้3ห่วงในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันทีนี้3ห่วงไปแล้วต่อมาเรามาดูเขาเรียกอีกแบบนึงว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1คือเงื่อนไขความรู้ความรู้ที่หมายถึงคือเป็นความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังนะครับและเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมก็คือซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีสติและแบ่งปันซึ่งเวลาที่เราจะทำสิ่งใดก็ตามนะนักเรียนเราต้องใช้3ห่วงและมี2เงื่อนไขในการปฏิบัติด้วยนั่นก็คือต้องมีความรู้และต้องมีคุณธรรมเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละคำว่าพอประมาณแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพอประมาณไหนครูอยากลองฟังเสียงนักเรียนต้นทางหน่อยว่าพอประมาณในความคิดของเราน่าจะหมายถึงอะไรมีนักเรียนอยากจะตอบไหมครับมีกลุ่ม3อีกแล้วกลุ่ม3จะตอบครับ
2: ไม่เยอะจนเกินไปและไม่มากจนเกินไปครับ
0: ไม่มากจนเกินไปและไม่อะไรนักเรียนไม่น้อยจนเกินไปใช่ไหมพอดีพอดีมีคนอื่นอีกไหมมีคำตอบนอกเหนืออีก

0: จากนี้อีกไหมครับนักเรียนกลุ่มที่4อ่ะกลุ่มที่4จับไมค์ขึ้นพูดเลยไหนพอเห็นคำว่าพอประมาณพอประมาณแปลว่าอะไรในความคิดของเราต้องกล้าแสดงออกไม่เป็นไรนักเรียนลองพูดมาเลยตามความคิดของเราเลยครับจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับมีเพื่อนตัดสินใจตอบนะครับว่ามาเลยนักเรียนปลายทางตอนนี้กำลังให้กำลังใจนักเรียนอยู่นะครับ
1: พอมีพอกินค่ะ
0: พอมีพอกินไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเยี่ยมยอดมากครับนั่งลงได้ครับนี่นะครับอย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้บอกนะครับก็คือความพอประมาณพอมีพอกินนะครับความพอประมาณก็คือความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนี่มีอยู่2คีย์เวิร์ดนะนักเรียนพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปและจะต้องไม่ทำให้คนอื่นและตัวเองนั้นเดือดร้อนด้วยนะครับและครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนักเรียนเวลาที่เรากินขนมหรือว่ารับประทานขนมหรือว่าอาหารเราควรกินมากจนเกินไปไหมไม่งั้นจะส่งผลเสียกับเราใช่ไหมหรือกินน้อยจนเกินไปสมมุติว่าถ้าเราไปพักรับประทานอาหารกลางวันกินข้าวน้อยกินช้อนเดียว2ช้อนน้อยจนเกินไปเป็นยังไงร่างกายเราจะเป็นยังไงครับแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงมีแรงไหมมีแรงที่ใช้ชีวิตไหมไม่มีเห็นไหมก็เดือดร้อนตัวเองอีกใช่ไหมครับแต่ถ้ากินมากจนเกินไปกินเยอะเลยจนอ้วนเลยแล้วเป็นยังไงนักเรียนเกิดโรคอื่นๆมาใช่ไหมแล้วถ้าเราปวดท้องขึ้นมาใครจะเดือดร้อนอีกพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ต้องพาไปโรงพยาบาลพ่อแม่ต้องเสียเงินอีกใช่ไหมครับดังนั้นความพอประมาณดีที่สุดไม่น้อยจนเกินไปและไม่มากจนเกินไปนะครับครูมีคำถามชวนคิดนะครับมาร่วมกันคิดกันนะครับนักเรียนคำถามเนี่ยถามว่าหากยึดหลักความพอประมาณกินข้าวมื้อละ 10,000 บาทได้หรือไม่เพราะเหตุใดเดี๋ยวครูจะลองฟังนะครับความคิดความเห็นของนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางก็ลองพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคุณครูปลายทางนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนที่รวยมากๆเลยนักเรียนเงินเดือนเนี่ยเป็นหลักล้านเลยแต่กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารเนี่ยมื้อละ 10,000 บาทถือว่าเขาพอเพียงหรือว่าเขาพอประมาณหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มนะครับนักเรียนต้นทางลองตอบดูนะครับเรามาดูว่าเอ๊จะได้กลุ่มไหนกันนะครับกลุ่มไหนดีกลุ่ม4เหรออ่ะไปดูกันกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกไมค์ขึ้นพูดเลยอ่ะเดี๋ยวครูทวนคำถามให้ก่อนถ้ายึดหลักความพอประมาณเรากินข้าวมื้อละ 10,000 บาทได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมเอาตามความคิดของเราเลยฟังก่อนคำจำกัดความของคำว่าพอประมาณคือไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปและไม่ทำให้คนอื่นหรือตัวเองเดือดร้อนกินได้ไหม
2: ได้
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าเขามีเงิน
0: เพราะว่าเขามีเงินเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหม
2: ไม่
0: อย่างที่เก่งมากๆปรบมือให้นักเรียนหน่อยครับนักเรียนครับจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วอย่างที่รัชกาลที่9นะครับพระองค์เคยบอกว่าฟุ่มเฟือยได้ถ้าทำแล้วมีความสุขนะครับถ้าทำแล้วไม่เกินฐานะของตนเองสามารถทำได้สามารถฟุ่มเฟือยได้เป็นบางทีบางเวลานะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่าพอประมาณทีนี้ต่อไปพอประมาณแล้วต้องมีเหตุผลพอคำว่ามีเหตุผลนักเรียนคิดว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรครับการมีเหตุผลมีไหมเดี๋ยวเรามาฟังคำก่อนนะครับคำอธิบายของคำว่ามีเหตุผลนะครับมีเหตุผลก็คือการทำสิ่งใดต้องพิจารณาจากเหตุที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างรอบคอบตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารใช่ไหมแล้วถ้าเรามีเงินเหลือซื้อขนมเราก็ต้องคิดก่อนนะนักเรียนว่าขนมที่เราจะซื้อนั้นมีประโยชน์หรือไม่

0: ซื้อแล้วกินแล้วอิ่มท้องหรือเปล่าต้องพิจารณาผลที่ตามมาด้วยไม่ใช่ว่าเอ๊ะอยากได้อันนี้ซื้อเลยอยากได้นั้นซื้อเลยอยากได้ซื้อโดยไม่มีเหตุผลไม่คิดถึงผลที่จะตามมานะครับหรือว่าเอ๊ะซื้อแต่ขนมกินขนมทุกวันเลยข้าวเนี่ยกินนิดเดียวแต่กินขนมเยอะเป็นยังไงนักเรียนผลที่ตามมาจะส่งผลดีกับผลหรือว่าผลเสียต่อตัวนักเรียนเองผลเสียใช่ไหมอาจจะมีโรคต่างๆตามมาโรคอ้วนโรคอื่นๆมากมายใช่ไหมครับดังนั้นมีความพอประมาณแล้วต้องมีเหตุผลด้วยนะครับต่อไปเรามาดูอีกคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ม
0: ี
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิคุ้มกันมีคนอยากจะบอกครูไหมว่าเอ๊ะภูมิคุ้มกันตามความคิดของเรียนแปลว่าอะไรมีไหมนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับคำว่ามีภูมิคุ้มกันหมายถึงอะไรกลุ่มที่3อีกแล้วตอบได้เลยครับเก่งมากๆนะครับกล้าแสดงออก
2: ไม่ให้เป็นโรคครับ
0: ไม่ให้เป็นโรคตามตัวเลยใช่ไหมนักเรียนไม่ให้เป็นโรคนั่งลงได้ครับนอกจากไม่ให้เป็นโรคแล้วนะนักเรียนตามความหมายของการมีภูมิคุ้มกันนะครับมีไว้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการมีภูมิคุ้มกันก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมว่าเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าจะเวลาที่ซื้อน้ำเนี่ยจะเอากระบอกน้ำมาใช่ไหมแล้วเอาเงินนี้ไปเก็บออมเก็บสะสมเอาไว้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเขามีเงินที่สามารถเก็บออมได้แต่ต่อไปในอนาคตมีคนรู้ไหมว่าเราอาจจะล้มหัวฟาดพื้นหรือว่าเราอาจจะเจ็บป่วยขึ้นมามีใครทราบล่วงหน้าไหมไม่มีนะครับดังนั้นเราจึงต้องควรเก็บออมเงินไว้เพื่อยามฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นยามป่วยไข้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดที่จะต้องใช้เงินเยอะๆขึ้นมานะครับเงินที่เราออมไว้ก็สามารถช่วยเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะครับต่อไปนะครับมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเสร็จแล้วนะ3ห่วงต่อไปเรามาดูเงื่อนไขกันเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขอะไรตอบดังๆหน่อยครับประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยเงื่อนไขความรู้ประกอบไปด้วยรอบรู้รอบคอบระมัดระวังแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าเก็บออมเงินใช่ไหมถ้าเราไม่มีความรู้ในการออมเงินนักเรียนไม่มีความรู้ในการออมเงินสมมุติว่าเอาเงินมาโรงเรียนวันละ20บาทฉันอยากจะออมเงินไฟแรงมากเลยอยากจะออมเงินออมวันละ20บาทเป็นยังไงนักเรียนพอกินไหมไม่พอออมทุกวันวันละ20ขนมก็ไม่ได้ทานอาหารดีๆก็ไม่ได้ทานผลไม้ก็ไม่ได้ทานเป็นยังไงนักเรียนเราไม่มีความรู้ในการเป็นไงเก็บออมซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บออมเนี่ยเราก็ต้องหักเหลือไว้สัก 30% หรือว่า 20% นะครับสำหรับการออมแล้วก็ใช้เงินที่เหลือนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยตึงจนเกินไปนั่นก็คือใช้ความพอประมาณนั่นเองนะครับโดยเขาบอกว่าเงื่อนไขความรู้นะครับก็คือฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านมีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันนี่นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขความรู้ต่อไปครับนักเรียนเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรครับซื่อสัตย์พูดดังๆนักเรียนซื่อสัตย์ต่อไป
1: อดทน
0: อดทนต่อไป
1: ม
0: ีสติใช่ไหมสติดีมีปัญญานะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างนะครับประกอบไปด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญานะครับในการดำเนินชีวิตเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการออมเงินใช่ไหมนักเรียนถ้าเราเนี่ย ไม่มีเงินไร้คุณธรรมอย่างไร

0: ถ้าเราไม่มีเงินออมเราไปขโมยเงินแม่มาออมเงินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถือว่าซื่อสัตย์ไหมถ้าขโมยเงินไม่ซื่อสัตย์นะครับหรือเวลาออมเงินเราต้องใช้ความอะไรเอ่ยความอดทนอดกลั้นนะครับเราจะเป็นยังไงนักเรียนจะไม่ยอมซื้อของเล่นไม่ยอมซื้ออะไรก่อนเราต้องออมเงินเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับนี่คือต้องใช้ความซื่อสัตย์และก็ความอดทนนะครับอยู่ในเงื่อนไขของคุณธรรมนั่นเองอันนี้เรามาทบทวนกันหน่อยสิครับนักเรียน3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้างมีใครจำได้ไหมห่วงที่1คืออะไรเอ่ย
1: พอประมาณ
0: ห่วงที่2มีเหตุผลห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันเอาใหม่นะนักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจฟังนะครับจำให้ได้นะครับห่วงที่1คือ
1: พอประมาณ
0: ห่วงที่2มีเหตุผลห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันนะครับและง่ายๆเลย2เงื่อนไขคือเงื่อนไขอะไรเอ่ยต้องใช้อะไรความรู้และคุณธรรมเงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนะครับเดี๋ยวต่อไปครูจะมีกิจกรรมนะครับมาให้พวกเราได้ทำกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวท้าให้ชิมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกติกานะครับช่วงก๋วยเตี๋ยวท้าให้ชิมนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะนักเรียนปลายทางสังเกตตอนนี้นักเรียนต้นทางจะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปถามนักเรียนนะครับไปถามกลุ่มหนึ่งดีกว่าว่าเอ๊ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยู่ในชามของเขามีอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยว
2: ม
0: ี
2: ถั่วงอก
0: มีถั่วงอกมีอะไรอีก
2: ม
0: ี
2: เส
0: ้
2: น
0: มีเส้นมีอะไรอีกครับ
3: หมู
0: มีหมูมี3อย่างใช่ไหมต่อไปเครื่องปรุงล่ะมองออกหรือเปล่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้าง
3: มีน้ำส้มสายชู
0: มีน้ำส้มสายชูมีอะไรครับ
3: น้ำตาลครับ
0: มีน้ำตาล
3: พริกป่นแล้วก็
0: พริกป่นแล้วก็อะไร
3: พริกป่นแล้วก็น้ำปลา
0: แล้วก็น้ำปลานะครับครูเอาเครื่องปรุงมาให้นักเรียนใช่ไหมทีนี้เรามาฟังกติกากันแต่ละกลุ่มจะต้องปรุงก๋วยเตี๋ยวของตนเองนะครับปรุงโดยใช้3ห่วง2เงื่อนไขไหนบองลองมาทบทวนหน่อยสิ3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้างห่วงที่1
1: พอประมาณ
0: พูดดังๆหน่อยให้เรียนปลายทางได้ยินด้วยห่วงที่1
1: พอประมาณ
0: พอประมาณห่วงที่2
1: ม
0: ี
1: เหต
0: ุ
1: ผล
0: มีเหตุผลห่วงที่3
1: มีภูมิคุ้มกัน
0: มีภูมิคุ้มกันเราต้องใช้3ห่วงนี้ในการปรุงอาหารและที่ขาดไม่ได้ต้องใช้2เงื่อนไขคือเงื่อนไขอะไรเอ่ยจำได้เปล่าเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขความรู้และก็
1: เง
0: ื่อนไขคุณธรรมเราต้องปรุงก๋วยเตี๋ยวโดยการใช้3ห่วง2เงื่อนไขแต่ไม่ใช่ปรุงให้ตัวเองชิมปรุงให้เพื่อนชิมนะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งปรุงเสร็จใช่ไหมไปชิมของกลุ่มที่2กลุ่ม2ไปชิมของกลุ่มที่3กลุ่ม3ไปชิมของกลุ่มที่4กลุ่ม4ไปชิมของกลุ่มที่5และกลุ่มที่5มาชิมของกลุ่มที่1ดังนั้นครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการปรุงก๋วยเตี๋ยวนักเรียนปลายทางให้กำลังใจนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและลองนึกดูลองพูดคุยกันดูนะครับว่าถ้าเป็นนักเรียนจะปรุงก๋วยเตี๋ยวอย่างไรในเงื่อนไขของห่วง2เงื่อนไขถ้าพร้อมแล้วปรุงได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับเป็นไงบ้างเอ่ยปรุงกันเสร็จหรือเปล่าเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองนึกดูนะครับถ้าเราเป็นคนปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนชิมนักเรียนจะปรุงอย่างไรนะครับทีนี้ลำดับต่อไปครูจะให้เราเปลี่ยนกลุ่มกลุ่มที่1ไปอยู่กลุ่ม2กลุ่ม2ไปอยู่กลุ่ม3กลุ่ม3ไปอยู่กลุ่ม4เดี๋ยวรอก่อนกลุ่ม4ไปอยู่กลุ่ม5กลุ่ม5ไปอยู่กลุ่ม1เดี๋ยวเราให้เวลานักเรียนต้นทางไปเปลี่ยนกลุ่มสักครู่หนึ่งนะครับไปกันเลย

หมดเวลานะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับที่กลุ่มอื่นๆนะครับปรุงให้เราทานถ้าพร้อมแล้วชิมได้เลยครับ

0: หมดเวลาชิมแล้วครับน่าจะอร่อยกันนะครับนักเรียนปลายทางเห็นนักเรียนต้นทางทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นไงครับหิวขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปถามแต่ละกลุ่มกันดีกว่าว่ารสชาติเขาทานไปเป็นรสชาติอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มนี้กันเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่1ปรุงให้เราชิมเป็นยังไงบ้างครับรสชาติไหนลองบอกมาเลยครับ
1: จืดมากค่ะ
0: จืดมีอีกไหมมีอีกไหมนอกจากจืดแล้ว
1: เผ็ดนิดเดียวเองค่ะ
0: เผ็ดนิดเดียวแล้วเราชอบไหมชอบไหมยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจเราใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมที่กลุ่มที่2ปรุงให้รสชาติเป็นไงเอ่ย
1: ไม่เผ็ดอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลย
0: อร่อยมากๆเลยรสชาติเป็นยังไง
2: ไม่เผ็ด
1: จะลงนรกเลยครับ
0: โอ้โหเผ็ดเยอะมากใช่ไหมบางคนบอกว่าเผ็ดบางคนบอกไม่เผ็ดนะครับแล้วอร่อยไหมอร่อยใช่ไหม
2: อร่อยคร
0: ับ อร่อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มนี้คือกลุ่มที่2ใช่ไหมแล้วกลุ่มที่3ปรุงให้เป็นยังไงรสชาติ

0: ที่2ได้ชิมไปทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่4นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่3ใช่ไหมกลุ่มที่4ชิมให้กินปรุงให้ชิมอ่ะเป็นไงบ้างรสชาติ
1: อร่อยกำลังดีครับ
0: อร่อยกำลังดีแล้วมีอะไรอีก
1: ไม่ค่อยเผ็ดมาก
0: ไม่ค่อยเผ็ดมาก
1: แต่เติมอีกหน่อยได้นะ
0: เติมอีกหน่อยได้ชอบไหม
1: ชอบครับ
0: ชอบทุกคนชอบไหมครับชอบนะครับต่อไปเรามาดูกลุ่มสุดท้ายกันกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้คือกลุ่มที่คุณกลุ่มที่อะไรนะกลุ่มที่4ที่กลุ่มที่5ปรุงให้รสชาติเป็นไงครับ
2: จืดมากค่ะ
0: จืดเอ๊ะแต่ว่าหมดจานเลยนะหมดถ้วยเลยนะแล้วนอกจากจืดแล้วมีอะไรอีก
3: หวาน
0: เป็นไงหวานใช่ไหมเพียงนิดเดียวรวมๆแล้วดีไหมรสชาติโอเคอยู่ใช่ไหมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนต้นทางย้ายกลับไปอยู่ของกลุ่มตัวเองกันนะครับจบไปแล้วนะครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมก๋วยเตี๋ยวท้าให้ชิมทีนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวที่เป็นฝีมือการปรุงของเพื่อนไปแล้วเราจะไปถามแต่ละกลุ่มกันดีกว่าครับว่าแต่ละกลุ่มใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรในการปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับห่วงแรกคืออะไรเอ่ยนักเรียนพอประมาณเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่ใช้ความพอประมาณเนี่ยจะฟังกลุ่มไหนดีนะใครอยากจะตอบบ้างว่าใช้ความพอประมาณอย่างไรกลุ่มไหนดีครับมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางลองนึกนะว่าถ้าใช้ความพอประมาณนักเรียนต้องปรุงเครื่องปรุงอย่างไรมีกลุ่มที่4ยกมือขึ้นมาแล้วตอบได้เลยครับ
4: ไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่หวานเกินไป
0: ไม่เผ็ดจนเกินไปและไม่หวานจนเกินไปเวลาเราใส่เครื่องปรุงใช่ไหมถ้ามันทำให้เผ็ดเนี่ยจะอยากได้รสชาติเผ็ดต้องใส่อะไรนักเรียนใส่พริกแต่ใส่พริกเนี่ยเราเป็นเด็กๆอยู่เราเป็นนักเรียนอยู่เราใส่พริกเยอะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราใส่น้ำตาลใส่เยอะได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับต้องปรุงอย่างพอดีพอดีนะครับยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมใช้ความพอประมาณอย่างไรในการปรุงก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3กลุ่มที่3ลองตอบนะครับเป็นยังไงเอ่ย
5: ไม่เยอะจนเกินไปครับ
0: อะไรนะ
5: ใส่พอประมาณ
0: ใส่พอประมาณใช่ไหมไม่เยอะจนเกินไปครูถามหน่อยว่าถ้าเราใส่พริกใส่พริกเนี่ยเยอะจนเกินไปใส่น้ำตาลเยอะมากเลยใส่น้ำส้มสายชูเยอะมากเลยเพื่อนสามารถทานได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวนั้นต้องทิ้งไหมต
5: ้
0: องทิ้งเปล่าเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยต้องใช้ความพอประมาณเก่งมากครับนั่งลงได้ครับเราต้องใช้ความพอประมาณในการปรุงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับต่อไปพอห่วงที่2ในครูให้ครูชื่นใจหน่อยนักเรียนห่วงที่2คืออะไรเอ่ย
6: ม
0: ีเหตุผลเก่งมากครับเรามีเหตุผลอย่างไรในการปรุงก๋วยเตี๋ยวมีไหมนักเรียนปลายทางลองพูดคุยกันได้นะครับว่าจะทำอย่างไรดีนะเราชอบรสชาติแบบไหนนะเรานึกนะนักเรียนเวลาเราจะทำอะไรเราต้องนึกถึงผลกระทบที่ตามมานึกถึงผลที่ตามมาว่าถ้าตัดสินใจทำไปแล้วผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรเช่นกลุ่มที่2เมื่อสักครู่นี้ที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวพวกเราชอบรสชาติอะไรอันไหนจับไมค์ขึ้นเลยครับใช้รสชอบรสชาติแบบไหนเอ่ย
7: เผ็ดค่ะ
0: ชอบรสชาติเผ็ดใช่ไหมแล้วเราต้องปรุงอะไรให้เกิดรสชาติเผ็ด
7: พริกค่ะ
0: พริกแต่ว่าเราปรุงให้ใครทาน
7: เพื่อนค
0: ่
7: ะ
0: ให้ทานให้เพื่อนทานใช่ไหมดังนั้นเราต้องคำนึงถึงใครเวลาที่เราจะปรุง
7: คนกินค
0: ่
7: ะ
0: คนกินใช่ไหมนั่นก็คือเพื่อนนั่นเองว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าถ้าเราใส่พริกเยอะมากเนี่ยเขาจะกินได้ไหมใช่ไหมเราต้องมีเหตุผลในการปรุงเก่งมากๆครับนั่งลงได้ครับต่อไปนอกจากการมีเหตุผลแล้วอีกห่วงหนึ่งนักเรียนห่วงสุดท้ายนั่นคือมีภูมิคุ้มกันนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้มีกลุ่มไหนใส่หมดเลยใส่มีน้ำปลาใส่น้ำปลามีน้ำตาลใส่หมดเลยเป็นยังไงรสชาติชิมแล้วจะเป็นยังไง

0: คนบอกว่าอร่อยบางคนบอกว่ารสชาติเป็นไงรสชาติมันจัดจ้านเกินไปหรือว่าเค็มเกินไปใช่ไหมไหนมีคนใช้ภูมิคุ้มกันไหมในการปรุงอาหารมีไหมเอ่ยในการปรุงก๋วยเตี๋ยวมีไหมเอไม่มีเหรอนักเรียนปลายทางล่ะครับลองนึกดูซิว่าถ้าจะปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนทานให้เพื่อนรับประทานเนี่ยนักเรียนจะใช้หลักจะใช้เงื่อนห่วงของภูมิคุ้มกันอย่างไรนะครับนักเรียนครับเวลาเราปรุงเนี่ยถ้าปรุงน้ำปลาเยอะๆเนี่ยผลที่เกิดขึ้นโซเดียมเยอะๆเป็นยังไง
1: เกิดโรค
0: ใช่มั้ยเกิดโรคขึ้นมาพอเกิดโรคขึ้นมาถ้าเราปรุงเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆสมมุติว่าปรุงทุกวันเลยเอาเค็มใส่น้ำปลาเยอะๆใส่น้ำปลาเยอะๆทุกวันทุกเดือนทุกปีผลที่เกิดขึ้นพอเวลาเราแก่ตัวขึ้นเป็นไงนักเรียนของที่สะสมอยู่ในร่างกายของเรานะครับเป็นยังไงร่างกายเราจะสุขภาพแข็งแรงไหมไม่ใช่ไหมครับอาจจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะครับถ้าใส่เติมหวานมากจนเกินไปนะเครื่องปรุงรสอาจจะเป็นเครื่องปรุงโรคก็ได้นะมีทั้งโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันนะครับถ้าปรุงเยอะจนเกินไปนะครับนักเรียนดังนั้นเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราใส่เครื่องปรุงเยอะจนเกินไปนะครับต่อไปเงื่อนไขความรู้นะครับนักเรียนความรู้เมื่อสักครู่นี้เราใช้ความรู้อะไรในการปรุงบ้างไหนลองกลุ่มที่3ใช้ความรู้อะไรครับในการปรุงลองครับ
2: รอบครอบครับ
0: รอบครอบยังไงเอ่ยรอบครอบยังไงเวลาปรุงให้เพื่อนใช่ไหมต้องมีความรอบครอบใช่ไหมต้องมีความรู้เรื่องเครื่องปรุงไหมว่าน้ำตาลเนี่ยให้รสชาติอะไร
2: หวาน
0: หวานถ้าอยากได้เผ็ดล่ะต้องรสชาติอะไร
2: พริก
0: ต้องใช้พริกถ้าอยากได้รสชาติแบบเปรี้ยวๆหน่อยใส่อะไรดีใส่อะไรดีครับถ้าเปรี้ยวหน่อย
2: น้ำส้มสายชู
0: น้ำส้มสายชูเห็นไหมถ้าเรามีความรู้ในการปรุงอาหารเราก็จะเป็นยังไงปรุงให้มันกลมกล่อมขึ้นให้มันอร่อยขึ้นนั่นเองเก่งมากครับนั่งลงได้เงื่อนไขความรู้ที่เราใช้เราต้องใช้ความรอบรู้รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะครับต้องรอบรู้เรื่องเครื่องปรุงต่างๆนะครับรอบคอบในการเป็นยังไงนักเรียนในการปรุงอาหารให้เพื่อนในการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนนะครับและเงื่อนไขสุดท้ายคือเงื่อนไขคุณธรรมเมื่อสักครู่นี้มีคนแกล้งเพื่อนไหมมีเปล่าใส่พริกไปเยอะๆเลยเขาจะได้กินไม่ได้ชอบหวานใช่ไหมเอาใส่ไปหมดเลยมีไหมมีเหรออันไหนลองยกตัวอย่างซิว่าใส่อะไรลงไปบ้างใส่อะไรครับ
2: พริก
0: ใส่พริกเยอะไหมเยอะไหม
2: เยอะอยู่
0: เยอะอยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อนกลุ่มไหนได้ทานเมื่อสักครู่นี้เผ็ดไหม
3: ไม
0: ่เอ้าไม่เผ็ดเลยเราใส่พริกไปเยอะแต่ไม่เผ็ดเลยใช่ไหมนักเรียนเวลาเราจะทำอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นเรื่องก๋วยเตี๋ยวการปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ต้องใช้เงื่อนไขคุณธรรมนะครับจะต้องจริงใจต่อกันนะครับจะต้องรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับไม่แกล้งเพื่อนเนาะเราก็สามารถแกล้งกันได้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าไม่แกล้งมากจนเกินไปถ้าแกล้งมากจนเกินไปเนี่ยเพื่อนกินได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้ใช้สติปัญญาในทางที่ถูกที่ควรนะครับและอีกอย่างหนึ่งนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เงื่อนไขคุณธรรมนะครับเราจะต้องแบ่งปันกันเมื่อสักครู่นี้ทุกคนร่วมกันแบ่งปันไหมเวลาที่ชิมก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมร่วมไหมไม่ร่วมเหรอให้เพื่อนกินทุกคนไหมทุกคนมีส่วนร่วมในการรับประทานไหมครับมีไหมมีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกคนก็แบ่งกันกินแบ่งกันชิมนะครับก็ถือว่าใช้เงื่อนไขคุณธรรมนักเรียนป.4ทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อสักครู่นี้เราทำกิจกรรมก๋วยเตี๋ยวทาให้ชิมไปแล้วได้ปรุงอาหารปรุงรสชาติต่างๆนะครับให้เพื่อนได้ชิมโดยใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขนะครับบางคนอาจจะใช้นะครับบางคนอาจจะแกล้งเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยๆกันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนร่วมกันรับชมนะครับเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครอบครัวของน้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาทำอะไรนะครับเ าใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อม

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
4: คือ

0: ขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
1: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
2: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน
3: ต้องขอขอบคุณสื่อวีทัศน์นะครับเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้พวกเราก็ได้รับชมนะครับเกี่ยวกับวิดิทัศน์นะครับของตัวอย่างของลุงอะไรเอ่ยลุงอนันต์ลุงอนันต์มีอาชีพคืออะไรเอ่ย
4: ขายกล
3: ้วยทอดแล้วลุงอนันต์ใช้หลักอะไรเอ่ยในการขายกล้วยทอดใครจะตอบบ้างครับยกไมค์ขึ้นเลยมีคนจะตอบไหมท่านได้ใช้หลักอะไรในการขายกล้วยทอดเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยสามอะไรสามอะไรอ่ะสามห่วงสองเงื่อนไขทบทวนหน่อยสามห่วงสองเงื่อนไขมีอะไรบ้างห่วงที่หนึ่ง
4: พอประมาณ
3: พอประมาณห่วงที่สอง
4: ม
3: ีเหตุผลทำอะไรต้องมีเหตุผลห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับต้องนึกถึงอนาคตอันใกล้อันไกลว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องเตรียมความพร้อมอยู่สม่ำเสมออีก2เงื่อนไขคือเงื่อนไข
4: ความร
3: ู้และเงื่อนไข
4: ค
3: ุณธรรมต้องใช้2เงื่อนไขนี้ควบคู่กับ3ห่วงนะครับนี่นะครับก็จะเป็น3ห่วง2เงื่อนไขที่อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนครูจะมีคำถามท้าให้คิดคำถามนี้ถามว่าการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์อย่างไรครูจะให้เวลานักเรียนนะครับร่วมกันพูดคุยสักครู่หนึ่งและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นไงครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าครับกลุ่มที่1เป็นไงบ้างครับ
1: ไม่เป็นหนี้มีความสุขในการใช้ชีวิตครับ
0: ไม่เป็นหนี้มีความสุขในการใช้ชีวิตยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยไอ้กลุ่มไหนจะตอบอีกครับมีไหมอ่ะกลุ่มที่2เป็นยังไงเอ่ยประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
2: ถ้าทุกคนดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนจะเป็นคนพอเพียงและเป็นคนดีคุณธรรมค่ะ
0: เป็นคนดีมีคุณธรรมใช่ไหมเพราะเราใช้เงื่อนไขคุณธรรมเข้ามาดำเนินชีวิตด้วยเก่งมากๆครับมีอีกไหมยังมีใครอีกไหมครับที่อยากจะตอบมีไหมเอ่ยยังมีไหมอีกไหมครับมีกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นยังไงครับ
3: พอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้ครับ
0: พอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้นะครับนี่เป็นประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงมีอีกไหมครับมีกลุ่มที่4ว่าอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่4ครับ
4: พอมีพอกินค่ะ
0: พอมีพอกินพอใช้ยอดเยี่ยมมากครับตบมือให้ทุกคนเลยครับเก่งมากๆครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำให้คนไทยพอมีพอกินนะครับไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปนะครับถือได้ว่าเป็นความยั่งยืนนะครับทำให้ประเทศเนี่ยมีความพัฒนาได้ถ้า

0: คนใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมหนูน้อยคนเก่งนะครับเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์แล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับว่าเข้ากับเงื่อนไขหรือว่าห่วง3ห่วงเนี่ยเข้าห่วงไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต้าใช้จ่ายเงินที่แม่ให้มาโรงเรียนอย่างประหยัดไม่ซื้อขนมมากจนเกินไปนักเรียนคิดว่าเข้ากับข้อไหนดีความพอประมาณใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2นักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับข้อที่2ครอบครัวของแนนทำประกันสุขภาพและหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายโดยออกกำลังกายเป็นประจำครอบครัวของแนนเนี่ยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อไหนครับมีภูมิคุ้มกันที่ดียอดเยี่ยมมากครับต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะครับการมีความจำเป็นในการซื้อดินสอมาใช้ในการเรียนจึงขอเงินคุณแม่มาซื้อดินสอที่ร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนแสดงว่ากันใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเอ่ยข้อไหนมีเหตุผลนะครับต่อไปข้อที่4วินซื้อสับปะรดโดยเปรียบเทียบกับคุณภาพและความสดใหม่ของสับปะรดก่อนเสมอแสดงว่าวินใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อไหนครับเงื่อนไขความรู้นอกจากเงื่อนไขความรู้แล้วต้องมีเหตุผลใช่ไหมต้องพิจารณาเหตุผลให้รอบคอบอีกด้วยนะครับบางข้อนะครับก็อาจตอบได้หลายอย่างหลายห่วงนะครับข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบนะครับมะนาวขายผักให้กับลูกค้าโดยเลือกผักสดใหม่ไม่เอาผักเน่าเสียมาขายให้กับลูกค้าเมื่อได้กำไรจากการขายผักแล้วจะนำเงินมาฝากในธนาคารเป็นประจำนักเรียนคิดว่าเข้ากับข้อไหนดีครับนอกจากเงื่อนไขมีอะไรอีกไหมมีเงื่อนไขคุณธรรมมีอะไรอีกมีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันแน่นอนครับเมื่อนำเงินที่เหลือไปออมก็คือเป็นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเก็บเงินไว้ยามฉุกเฉินนะครับและเงื่อนไขคุณธรรมนั่นก็คืออะไรเอ่ยซื่อสัตย์ต่อลูกค้าใช่ไหมไม่เอาของเน่าเสียผักเน่าเสียมาขายกับลูกค้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆครับนักเรียนปลายทางก็เก่งมากๆนะครับสามารถตอบได้ด้วยนะครับเยี่ยมยอดครับต่อไปเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นสรุปของพวกเรานะครับขั้นสรุปหนูทำได้นะครับอย่างที่พวกเราได้เรียนรู้มาแล้วเรารู้หรือยังสรุป3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้างไหนบอกให้ครูชื่นใจหน่อยห่วงที่1
1: พอประมาณ
0: ห่วงที่2
1: มีผล
0: ห่วงที่3
1: มีภูมิคุ้มกัน
0: มีภูมิคุ้มกันอีก2เงื่อนไขคือ
1: เง
0: ื่อนไขความรู้และ
1: เงื
0: ่อนไขคุณธรรมนี่ก็จะอยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราจะเดินทางสายกลางนะครับเราจะใช้3ห่วงที่ว่าประกอบไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับต่อไป2เงื่อนไขก็ได้แก่เงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบคอบระมัดระวังและอีกเงื่อนไขนะครับคือเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีสติแล้วก็แบ่งปันนะครับต่อไปกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับนักเรียนกิจกรรมสิ่งที่ฉันทำได้นะครับเราจะมาประเมินตนเองกันนะครับในข้อที่1อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ้านักเรียนอธิบายได้ถูกต้องชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าอธิบายได้ถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ให้ตัวเองพอใช้หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง3ห่วง2เงื่อนไขฉันไม่รู้เลยให้ตัวเองปรับปรุงประเมินตัวเองใครให้ตัวเองดีมากครับยกมือโอ้มีเยอะนะครับวันนี้ต่อไปพอใช้ต่อไปใครเลือกให้ตัวเองปรับปรุงบ้างมีไหมไม่มีนะครับต่อไปข้อที่2วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้นะครับบอกเหตุผลได้ว่า

0: อยู่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนี้นะอยู่กับเข้าใจเกี่ยวกับห่วง3ห่วงนี้นะนักเรียนประเมินให้ตัวเองดีมากถ้านักเรียนทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือใน5ข้อเมื่อสักครู่นี้ทำไม่ได้สักข้อเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับมีนะครับเอามือลงเก่งมากครับต่อไปประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายประเมินให้ปรับปรุงปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้เก่งมากๆนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมนะครับในหัวข้อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาครูภากรแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความครบ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟอันยั่งยืน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: ็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารการในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับในหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแฟน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงเหนือนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮือ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: รู
1: ้หรือ
0: ฮู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู
1: ้ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสาน

0: ก็คือลอลิงกับฮอนอคูนั่นเองครับคําต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคําว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: สร้าง
0: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: สร้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คําว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคําต่อมาเลยนะครับคําว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคําต่อมาก็คือคําว่าชายครับผมคําว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ป่า
1: อีกครั้งนะคะ
0: ป่า
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว่าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว่าว
1: เบาแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับ

0: แลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าเสื้อถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าส่งนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮัดนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่าง่วงมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะง่วง
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับ
1: กรวย
0: อีกครั้งนึงครับ
1: กรวย
0: ลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับ
1: ช้อน
0: แล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพตกนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหย่ก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้อง
0: ร
1: อค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
1: สำหรับผมผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะพี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์

0: ทำให้ครูพัฒน์ต้องรับหน้าที่สานฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พี่แพมและครูพัฒน์นะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
3: ใช่ค่ะ
1: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัฒน
3: ์ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัฒน์มากกว่าเพราะอะไรคะ
3: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทําอะไรเราก็ทําด้วยกัน
2: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆเราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ยเราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอะอะไรเงี้ย
1: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: สมัยก่อนเนาะ25 30 เกือบ 30 ปีเนาะเราทำงานแต่เด็กก็
4: คืออะไรก็ได
3: ้ได้ย่า
4: ช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
3: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
4: ครับ
3: อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงข้าวป่าอ้อยไม่ได้
2: ต
3: ั
2: ดไม่ถึง
4: ตัดไม่ถึง
2: ป่าอ้อยประมาณนั้น
3: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพทไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
4: คือไปไม่ทัน
3: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
4: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัฒน์
3: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครูพัฒน์รู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
2: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
1: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
2: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
4: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
3: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
2: ทำไม
3: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
2: อาจจะมีบ้างที่แบบ
3: ปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
2: หรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้
1: ค่ะ
2: ไม่มี
1: แล้วตูพัทล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
2: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยฮะตอนเด็กๆไม่มีเลย
1: ตรงข้ามกับพี่แพมที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: โปรโมชั่นฟิลกูดพิซซ่าค่ะโปรโมชั่นค่ะ
6: ไปเ อีกแล้ว
7: เอามิกเดี๋ยวอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
6: ช่วยแจกด้วยครับ
8: โปรโมชั่นดีๆ
7: ค
8: ่
7: ะโปรโมชั่นค่ะ
9: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอะเรื่องดีๆกับเขา
7: เอามิกฝากหน่อย
8: น
7: ้องชายโทรมา
8: ครับ
7: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
9: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
7: อืมก็คนมันตอมใจอะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอ่ะ
9: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
7: ่อืมปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
9: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี
7: ่นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอ่ะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอ่ะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
9: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
7: เฮ้ยแกนะแกนะ
9: ใช่
7: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
9: ่ 1.9 เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
7: ่เก่งโคตร
9: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
7: ่นี่แกเอาจริงดิ
9: จริง
7: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
9: เอาพี่เอา
7: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอ่ะ
9: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
7: ถ้าแกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
9: ครับ
7: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
9: ครับ
7: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
9: ครับ
7: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
9: ได้
7: สัญญาไหม
9: สัญญาครับ
7: ดีมากถ้างั้นก็ตั้งใจนะ
9: ครับ
7: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
9: โอเคพี
7: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
9: ฮะครับ
7: จ้ะ
9: ครับครับ
7: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
9: นี่แหละครับ
7: พอจะแนะนำได้ไหม
9: พี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่ ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6แล้ว

0: จะสอบเป็นครูให้แม่นะ
1: พี่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
0: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ็นไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมๆเลยแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศอันเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำหน้าที่พี่ดีมากทำหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช
0: ่แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบอินทราน
0: ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละ
3: ครับแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
2: ใช
1: ่เขาก็เสียใจมาก
2: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
0: คร
2: ับมันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้
3: จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
2: แน่นอน
3: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
3: ้
2: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
2: ใช่
1: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่ๆพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: น้องชายสนุกเลยค่ะ
2: แย่ขนาดนั้น
0: เ
1: ลย
0: เน้นตรงคำว่าแย่มากได้เห็นภาพมากเลย
2: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วย
1: อะไรเงี้ยเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อย่างเงี้ย
2: อินไหม
1: ไม่รู้
0: รู้สึกพอยขึ้นมาหรือ
2: ไม่ทำการเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
0: ครับ
2: เราต้องไปอยู่หอผู้หญิง
0: อ๋อ
2: คือเข้าหอหญิงไง
0: ครับ
2: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
1: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
2: เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
3: ค่ะ
0: ไม่ได้สุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
3: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
1: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครูศาสตร์ไอ้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหมศ
2: ึ
1: กษาศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดละเราก็แบบ
2: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี้

0: เอาสมุดเลยคือเราเลือกมหาลัยเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
1: ค่ะ
0: มันก็เลยบีบบังคับเรา
2: ว่าต้องให้ได
0: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
2: ครั้งแรก
1: อ่านหนังสือหนักไหมคะตอนสอบเข้า
0: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
1: อ้าวเขาไม่ชอบไงคะ
0: ผมไม่อ่านหนังสือ
1: เขาไม่ชอบ
0: ผมคือคนนึงที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัด
1: โอ้
0: ผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
2: ครับ
0: ชอบฟังและค่อนข้างจะจําแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
1: ค
0: ือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
1: ๆ
0: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
2: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
0: เขาติวกัน
2: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
0: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
2: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
0: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
1: เขาเล่นกีฬาเก่งเขาเล่นกีฬา
0: เป็นพื้นฐาน
1: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
0: มันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
2: ครับ
0: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
3: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อย
0: ใช
3: ่ช่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
1: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
3: ให้แม
1: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 8,000 บางเดือนเป็นหมื่นก็มีค่ะ
2: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม่
0: ทุกคนในบ้าน
1: ทุกคนในบ้าน
0: ทุกคนในบ้าน
1: น้องชายคน
0: เลี้ยงครอบครัวใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัว
2: แล้วก
1: ็
2: ครูพัฒน์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
0: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
1: แล้วพ่อแม่
0: ก็ส่งต
1: ่อ
2: เราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
0: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได
1: ้
0: หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมดีมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
3: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
1: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังกังวลว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
0: กลัวเรียนไม่จบ
1: ไม่อยากพูด
3: กังวลไหม
1: กังวลกังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
3: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
1: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
3: แต่รู้ว่าพ่อแม่อยากให้มีลูกรับราชการ
1: อยากมีลูกรับราชการแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้อิสระมากให้อิสระในความคิดและให้อิสระในการกระทำคือปล่อยเลยอะคือถ้าลูกไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอะคือเราบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
0: สร้างไม่เสร็จ
1: สร้างแล้วบ้านเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจนจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยไอ้ตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
0: ีโครงกับหลังคาม
1: ีโครงเสากับหลังคา
0: แล้วฝาบ้านไม่มี
1: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจนเราไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดไอ้เตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ ึกว่า
0: แล้วพ่อเราไม่เคยด้อย
1: เราไม่เคยด้อยแล้วพ่อก็เอาลูกขี่คอไปโรงเรียนเหมือนเขาเลี้ยงเราเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยไม่เคยรู้ตัวเราจนไงเออจนกระทั่งเราจะเข้ามหาลัยเราไม่มีเงินเข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชื่อเรากูไม่เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราจนอ๋ออย่างนี้เรียกจน
3: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและคุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นน้องชายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
4: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะแค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีก2คนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอ่ะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณป่ะเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรเราว่าถ้าเราเก่งงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เก่งเพราะฉะนั้นให้น้องได้เรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีพี่แพมถ้าเบียร์เป็นพี่แพมเบียร์ก็คงจะทุ่มให้น้องเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอเรามองเห็นน้องแล้วแบบเฮ้ยเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คุณป๊อบล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
5: เท่าที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอ่ะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะเราไม่รู้สึกว่าเขาทำก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตแล้วกลับมองไปเขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาพี่คนโตเขามีน้องอีก5คนรวมผมที่เขาต้องแบ่งเวลาแบ่งทรัพย์แบ่งอะไรเพื่อคอยดูแลน้องซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เขาตอบแทนพ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่
6: ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
5: ครับ
3: แล้วในที่สุดครูพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่ครูพัฒน์จบปรากฏว่าเป็นวันที่พี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสองพี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะได้รีบออกไปหางานทำแล้วก็ลุกเร็วเดี๋ยวอืดหมดสองสามแล้วไม่ลุกมากินแล้วนะไม่รอแล้วนะ

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะงั้นพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไปไหนแล้วอ่ะ

0: นั่นแหละครับ
1: พี่แพมตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่ด้วยเผื่อว่าจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในกรุงเทพแต่ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบจะไม่เจอตัวกันเลยกว่าผมจะตื่นพี่แพมก็ออกไปทำงานพี่แพมกลับมาบ้านผมก็หลับแล้วพวกเราลำบากกันมากครับยิ่งเรื่องอาหารการกินนะบะหมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะมันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

ก็เป็นซะอย่างเนี้ยมัวแต่เสียสละให้คนอื่นๆจนตัวเองต้องลำบาก

0: ันนี้ฉันได้เข้าใจอีกความหมายของคำว่าพี่น้องท้องเดียวกันแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ่เคยได้นึกถึงเลยไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ทูพัทคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนหนึ่งต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่า1ห่อแบ่งกันกิน2คนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่นี้ยังไม่พอนะมันต้องมากกว่านี้นะมันต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องได้ปรับตัวเองอีกรอบอีกละลอกนึงเลยแหละสำหรับสิ่งที่มองพี่อีกอย่างนึงจริงๆคือ

0: เราเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขารักเราวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลต้องทำอ่ะแต่พอวันนั้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะมันคือเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยแทบไม่ได้พูดกันเลยเราเป็นมาอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยมาก
1: จริงๆชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่อ
0: ยู่ห้องเดียวกันเฉยๆ
1: แต่มาทำงานก็อยู่ห้องเดียวกันเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเราออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกเราทำหลายงานตั้งแต่ไปทำหมูหยองออกไปตอนตีสองตีสามเริ่มทำ
0: ตีแจกใบปิวต่อ
1: ไปแจกแล้วก็เสร็จจากหมูหยองตอนประมาณตีห้าเราก็ไปรับใบปิวสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาค่ะเขาจะจ้างเด็กไปแจกใบปิวหน้าโรงเรียนหน้าห้างเงี้ยเราก็ไปรับมันก็เที่ยวละ200อะไรเงี้ยเราไปแจกใบปิวเสร็จเรากลับมามันก็จะมีช่วงแบบเมื่อก่อนรายการเกมโชว์จะมีรับจ้างกีดเราก็ไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวประกอบอะไรในหนังในอะไรอย่างเงี้ยเรางานทุกอย่างที่เข้ามาคือเราทำหมดช่วงนั้นเราตกงานอะไรเงี้ยค่ะเราแย่ตรงที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยปล่อยให้น้องกับเราลำบากเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราลำบากไม่รู้เรารู้สึกแบบเราแม่งแบบทุเรศคือเราทำได้ไม่ดีเท่าที่พ่อแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เราจะให้น้องลำบากไม่ได้คือเราจะให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าน้องลำบากให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าเราลำบากอะไรเงี้ย mm-hmm. เราก็เลยไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดถึงความลำบากความอะไรเลยแล้วเราก็พยายามให้เขาแล้วเขาอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบเด็กกินเก่งมากกินข้าวเป็นกะละมังอย่างเงี้ยเขากินเก่งจริงๆเขากินก๋วยเตี๋ยว3ชามกว่าเขาต้องมากินแบบน้อยๆกินประหยัดเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหน้องต้องแบบน้องจะอิ่มหรือวะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่ผมชอบคำพูดของครูพัชที่บอกว่าถ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ต้องทำให้ขนาดนี้มันเยอะเกินไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้คิดว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นคือดียังไงอีกครับ
0: เราเริ่มจากประหยัดตังค์และเริ่มหาตังค์ตอนนั้นผมหางานได้เป็นงานชั่วคราวที่เรารองานที่เราต้องการคือเราจบพละศึกษาแล้วเราเข้ากรุงเทพแล้วก็อยากทำงานฟิตเนสเต้นตรงสายอย่างเงี้ยแต่ระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์งานฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ไปทำงานในร้านสะดวกซื้อก็ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าพี่ให้มาบางทีมันก็น้อยบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เลิกงานกลับเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราก็แวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปขอเขาล้างจานกินแทนอะไรเงี้ยสักไม่กี่ครั้งอ่ะ 4-5 ครั้งเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าของร้านนั้นเราจบปริญญาเราบอกว่าเราจบป .6 อยู่ระหว่างหางานจนฟิตเนสเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปทำงานฟิตเนสที่ตัวเองต้องการ
3: ค่ะชีวิตดีขึ้นไหมคะ
0: ก็ดีขึ้นไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วแล้วก็พอมีเงินเดือนสักหน่อยเราค่อยขยับให้พี่สาวหางานประจำบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนกัน
3: แล้วเส้นทางเข้าสู่การเป็นข้าราชการของครูพัฒมาเริ่มตอนไหนอะคะ
0: คือเราเรียนจบแล้วในระดับหนึ่งความหวังของพ่อแม่สำเร็จระดับหนึ่งแต่อีกเป้าหมายหนึ่งที่แกต้องการเรายังทำให้แกไม่ได
3: ้
0: ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มต้องคิดกลับมาแล้วว่าไอ้หน้าที่หาหน้าของเราอ่ะมันยังไม่จบเราก็ต้องทำตรงนั้น
3: หน้าที่หาหน้า
0: ครับ
3: หมายความว่าสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาม
0: ีหน้ามีตาในสังคม
1: ความภาคภูมิใจของเขาคือมันเป็นความฝันของเขา
2: คือพันธสัญญาระหว่างพี่กับน้อง
0: ใช่ใช
1: ่
2: คือพี่จะหาเงิน
0: ใช
1: ่
2: น้องต้องตั้งใจเรียนเพื่อหาหน้า
0: ใช่
2: ให้กับครอบครัว
0: ผมถือว่าเป็นคำสัญญาของเราสองคนคุณมีหน้าที่หาเงิน
2: ครับ
0: ผมมีหน้าที่หาหน้าทำไงก็ได้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
3: แล้วไปสอบครูตอนไหนอะคะ
0: ช่วงนั้นผมมีแฟนละมีแฟนคบกันเขาเรียนจบปโทพอดีบอกว่าที่สุรินทร์จะเปิดสอบมาสอบไห
3: ม
0: แต่เป็นพนักงานราชการนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้การขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนให้แฟนอ่านหนังสือให้ฟังจนถึงวันสอบเราไปสอบมันก็โอเคสอบบังเอิญได้ที่หนึ่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
1: นานๆจะได้โชว์เรื่องนี้ทีนึง
3: ตอนที่ครูพัฒน์ประเวณสอบข้าราชการครู
0: ใช่
3: คนที่ติวเรื่องของวิชาการเป็นแฟน แต่คนที่ติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นพี่แพม
0: ครับ
3: ติวกันยังไงคะ
1: ก็ระหว่างขับรถไปส่งความที่เราขับรถไปส่งใช่ไหม เราก็จะนั่งถามและไอ้คำตอบอะไรที่เขาตอบมาแต่ละอย่างนี่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นกรรมการคือเราไม่ให้ผ่าน
3: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: มัน
3: สอบทูเขาถามอะไรแล้วควรจะตอบยังไง
0: สิ่งที่เขาสอนเราแนะนำเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอฮะทุกคำตอบของคุณคือคำตอบที่ผิด
2: ครับ
0: แต่สิ่งที่เราจับประเด็นได้มันคือสิ่งที่เราคิดไปเองอะนะคุณจะต้องตอบคำถามให้มีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับวิชาการกับหลักการก็คือสมมติอย่างผมเจอคำถามตอนสอบสัมภาษณ์เขาถามว่าถ้าคุณเจอเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในห้องสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณจะทำอะไรซึ่งหลายๆคำตอบทุกคนคงอยากจะบอกว่าก็หาแบบฝึกหัดดีๆที่มันมีผลมาแล้วหรือมีวิจัยอะไรก็ตามแต่วิธีการอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นผมเลือกจะตอบว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมทำใจผมก่อนให้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้เขามีความสามารถเราพัฒนาเขาได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งเราจะไม่ท้อที่จะพัฒนาเขาอันนี้คือลักษณะคำตอบที่เราได้จากเขาจากมุมมองที่เขาสอนเรายึดด้วยหลักการด้วยนะเพราะว่าในกฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในกฎหมายเราเอาคำตอบของกฎหมายมาตอบในฟิลของความรู้สึกแค่นั้นเอง
2: ก็คือเอา
0: จาก
2: มาเชื่อมโยง
0: ใช่มาเชื่อมโยง
2: กลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์มาก
1: คือเราเป็นคนอยู่บนหลักการตลอดชีวิตอ่ะคือจะพูดอะไรต้องมีเหตุและผลมีหลักการมาตั้งก่อนอย่าพูดลอยคือเอาอะไรพูดมาจากอะไรอ่ะความคิดเห็นแกเหรอมันได้ด้วยหรอ
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอารมณ์เนี้ยเสียงแบบเนี้ยคุณเข้าใจใช่ไหมคือแบบแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคิดมากกว่านี้หน่อยไปคิดจะให้แกไปคิดมาใหม่อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอบอะไรก็ผิด
2: ก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ตอบอะไรก็ผิดเลยได้คำตอบที่ดีมาก
3: แต่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะไปได้ดีกับน้องชายปรากฏว่าชีวิตของพี่สาวไม่ราบเรียบกลับเจอปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ในที่สุดความเสียสละของพี่แพมที่เป็นแรงหนุนเหมือนลมใต้ปีกให้เด็กไม่เอาไหนคนหนึ่งได้จบเป็นครูและที่สำคัญนะครับผมได้ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจคือได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพี่แพมผมสัญญานะพี่ว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งหมดมันก็มาจากความมักมากของคุณนั่นแหละ

0: ครับพี่แฟมนี่ครับผมวางแผนไว้พอดีเลยปีหน้าผมจะสอบรองผอ.นะพี่ว่าไง
1: ฮัท
0: พี่แฟม
1: พี่มันตบพี
0: ่ฮะลงไม้ลงมือเลยเหรอวะผมจะไปเอาเรื่องมัน
1: พัดโกรธแทนฉันหนักมากน้องชายที่เคยเป็นผู้รับเป็นคนที่ฉันต้องให้พลังชีวิตให้เขาสู้ชีวิตต่อไปวันนี้กลับเป็นคนที่พูดให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาแนะนำแนวทางให้ฉันมีชีวิตที่ดีและคำพูดคำจาของเขาก็ไม่เหมือนเด็กที่เคยได้เกรด 1.9 อีกต่อไปมาวันนี้คำพูดคำจาของเขาเต็มไป

0: ด้วยความรู้ความเข้าใจและมอบพลังใจคืนให้ฉันอย่างล้นเหลือได้ตกลงตามนั้นนะพัท
1: พี่
0: ขอบใจมาก
1: พี่ดูแลผมมาตลอดต่อจากนี้ไปถ้าพี่ลำบากอะไรผมจะเป็นคนดูแลพี่เองนะพี่รักพี่นะพี่
0: จ้า

นั่นแหละครับพี่สาวของผมพี่ที่ให้น้องมาโดยตลอดวันหนึ่งถ้าเกิดผมอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมก็คงอยากจะทำในสิ่งที่ผมไม่เคยจะทำผมอยากจะขอบคุณต่อหน้าพี่แพมสักครั้งหนึ่ง

0: ชื่อเก่งมาก
1: จะดูแลพี่เองทุกเรื่องเลยทุกอย่าง
2: จ้า
1: พี่สบายใจได้

0: ได้ยินเขาเรียกเราไหมเมื่อกี้
1: อะไรครับ
2: อีเตี้ย
0: เรียกออกอากาศ
2: เป็นสิ่งที่ผม
0: คำสรรพนามที่เขาเรียกเรามาตลอด
2: ตั้งแต่เด็กจนโตจะเรียกคำนี้ทุกอารมณ์เราจะเรียกเขาอย่างเงี้ยด้วยเขาที่ตัวเล็กกว่าเรา
0: แต่เรารู้ว่าเขาเรียกด้วยความรักไง
1: ครับ
0: เขาเรียกด้วยความรัก
2: เราไม่ค่อยแสดงออกไม่เคยบอกว่ารักเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำไม่เคยเลย
0: แพมก็น่าจะไม่เคยพูดบอกรักเขานะน่าจะไม่เคยค่ะคือทุกอย่างเราแสดงออกด้วยการกระทำแล้วเราไม่เคยพูดอะไรกันเลยเหมือนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดว่ารักลูกมากมายแค่ไหนหวังดีกับลูกมากมายแค่ไหนแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วเราก็ส่งต่อก็คือเราก็แค่ทำบางอย่างเหมือนที่เราคือเราเห็นจนเราซึมซับแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำให้เราเห็นอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลี้ยงดูแลกันด้วยการกระทำไม่ต้องการความคำขอบคุณไม่ต้องการความซาบซึ้งไม่มีดราม่าไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาไม่เราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยเราไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลย
3: แต่นี่เป็นครั้งแรกที
2: ่ใช่
3: บอกขอบคุณเลยใช่ไหม
2: พูดไม่ออกเลยครับเสียหายต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสไม่งั้นคงแกตายกันไปข้างไม่ได้บอกกัน
4: ทุพัฒน์เคยนึกไหมคะว่าถ้าในชีวิตเราไม่มีพี่สาวคนนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรอยู่

0: นึกไม่ออกเขาเป็นทุกอย่างคุณสมบัติเดียวที่เขาขาดคือเขาไม่ได้คลอดเราออกมานอกนั้นเขาเทียบกับแม่เราได้อีกคนหนึ่งสำหรับผม
1: ความเหนื่อยที่เราเคยทุ่มมาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็สอบเป็นผู้บริหารก็คือได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเรียบร้อยที่ฟังมาถ้าที่คุยกันมาทั้งวันเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากที่การเป็นครู
2: ใช่ใช่เขาเป็นครูที่ดีมากเพราะตองก็เป็นครู
1: เพราะจิตใจเขาดีไง
2: ใช่
1: จิตใจดีมาจากข้างในและต่อให้เด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยไม่ได้ก็จะหาทางช่วยให้ได
2: ้ก็ส่งลูกศิษย์มาหาพี่สาว
1: ทำไมครับมันไปถึงโยนไปหาแม่คนที่สองคุณอีกแล้ว
2: บอกลูกศิษย์ไม่มีเงินไปลงทะเบียนบ้างละจะพาลูกศิษย์ไปแข่งกีฬาแล้วแข่งบ่อยมากแข่งบ่อยเลยนักหนาไม่เข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนี้มันแข่งอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแข่งกีฬาเนี่ยฉันมีค่าน้ำมันรถแล้วนะแต่ฉันไม่มีค่าข้าวให้เด็กบางทีมีน้ำมันรถไปไม่มีน้ำมันรถกลับเงี้ยแล้วมันไปทำไมอ่ะอย่าประจำอะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมากเลยแกอู้เขาจะปูฟูฟ่องมามากเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างงี้งั้นพ่อแม่ลำบากแต่ว่าน้องมันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะแต่มันไม่มีค่าหอพักไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่านั่นเขาก็แกช่วยได้ไหมหางานให้น้องมันทำหน่อยไอ้หางานให้น้องมันทำก็คือมาทำงานกับฉันนี่แหละ
0: เราขอโอกาสให้เด็กมันไหมความว่าถ้าแกเอาเด็กไปหางานให้หน่อยถ้าหางานไม่ได้ก็ทำงานกับแกไปก่อนเป็นลูกน้องแกไปก่อนอะไรเงี้ย
2: เราก็ต้องรับมาทุกปี
3: จนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันแล้วอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมคะ
2: คือจริงๆในความรู้สึกแพมต่อให้เขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้มีแบบทำงานในที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเป็นเกษตรกรเงี้ยแพมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างนึงคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำพูดเป็นคนรักพี่รักน้องเพราะฉะนั้นคือคนแบบเนี้ยอยู่ในสังคมได้เรารู้เขาทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้เราก็ยิ่งรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรที่เรากังวลเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีจริงๆค่ะไม่ค่อยกังวลกับน้องคนนี้เท่าไหร
0: ่จากคำพูดนี้ทำให้เราหล่อขึ้นมาเลย
1: สุภาพมากนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกับพี่แพมบ้างไหม
0: ขอพูดสิ่งที่เราห่วงเขามากกว่าเราอยากให้เขารักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งควรจะทำนะสำหรับเรานะมันเยอะเกินไปแล้วกินเวลานานเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเราอยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันนานๆดูแลกันจนหัวงอกกันไปข้างนึงฮะจะบอกเขาแค่นั้นนะครับ
3: ต้องมาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะชมเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ตลอดรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก่อนค่ะ
4: ค่ะก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้เกือบทุกฉากแต่ว่าที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยทำไมลำบากขนาดนี้เราผ่านไม่ได้ยังไงแต่ว่าร้องไห้รู้สึกว่าเฮ้ยลำบากขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันเสมอตราบใดที่ยังมีพี่น้องกันอยู่ก็คือแบบมันจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องมันจะผ่านไปได้เลยมันอบอุ่นหัวใจอ่ะรู้ป่าวไม่ถูกรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหหัวใจมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะก็คือครอบครัวเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มมาจากครอบครัวจริงๆค่ะอย่างครอบครัวพี่แพมกับครูพัฒน์ก็คือเขาปลูกฝังมาดีเขาเลี้ยงมาดีมันทำให้พี่แพมและครูพัฒน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างมันโฟไปหมดเลยอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลำบากในบางช่วงแต่ความพี่น้องก็คือซัพพอร์ตกันทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ
3: คุณโป๊บล่ะคะ
5: ผมชื่นชมคุณแพมก่อนคุณแพมแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากในสิ่งที่ทำคือถ้าเราเปรียบเทียบพ่อแม่ในการดูแลลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกใช่ไหมครับแต่คุณแพมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลน้องผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับน้องแต่พอฟังเรื่อยก็เป็นน้องทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่ครูพัฒน์คนเดียวส่วนครูพัฒน์จิตใจดีมากดีจริงๆนะครับ

0: ครับไม่งั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวอ่ะคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะผมอาจจะคิดได้แบบโอ้วันนี้พี่กินน้อยจังโอ้ดีไว้เหลือเยอะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดได้ถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรักที่พี่มีให้เขาแล้วมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดคล้ายกับน้องเบียร์ก็คือต้นทุนทางครอบครัวนะครับที่บอกว่าไม่มีการสอนไม่มีการอะไรผมรู้สึกชื่นชมพ่อแม่มากพ่อแม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงผมไม่รู้เลี้ยงลูกยังไงแต่ทำให้ลูก2คนนี้ที่ผมเห็นณวันนี้ผมรู้สึกเขามีความสุขกับเรื่องที่มันควรจะทุกข์เขาพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบมาจากข้างในครับแล้วเขาถ้าฟังจริงๆไม่มีคำในเชิงลบเลยเนาะไม่มีคำในเชิงลบจากทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีและทั้งคู่ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวครูพัฒน์เองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็เตือนไม่ใช่เตือนแอบบอกคุณแพรนิดนึงครูพัฒน์จะกวนไปตลอดถ้าผมเป็นครูพัฒน์เพราะถ้าเปรียบเทียบผมทุกวันนี้ผมอยากไปเที่ยวไหนผมจะไปกระซิบพ่อแม่ให้ไปบอกพี่คนโตแล้วผมพาไปเที่ยวแต่พี่คนโตก็เหมือนคุณแพมเป็นธนาคารของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกวนอย่างนี้ตลอดเชื่อผมครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ในฐานะที่เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายคือรู้เลยว่าการเป็นพี่สาวแล้วมีได้ให้เขาเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามให้กับเราในท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับ แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีได้

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอา

ทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์9/11ที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6 เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไข

0: แล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
1: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจินไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

0: evacuate now.
1: 1-5.

0: ทุกๆ6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงอะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาร์กซึ่งออกซิเจนมาร์กตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องกระตุกพินสีแดงนี้นะครับมันจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวทนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้า

0: มาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advanced ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
1: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
2: ไหนตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
1: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวหรือเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
3: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสต์ไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคทอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคทออฟแอร์เวอร์ทีเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
1: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
3: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันนี้สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมเราก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรง

0: ึกเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
1: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
2: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางและเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้แล้วก็บินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสแล้วจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นอทิคอนไมล์จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแท็กกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินวนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งเราก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาฮอปอยู่เหนือยอดเขาซึ่งเราเห็นอยู่ไหลๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดเปเครื่องมันก็จะทรุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกคืนแรงพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดแล้วออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่ององเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปถ้าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยในธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าผ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกินน้ำกับลำน้ำ

ราเล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาทางนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงพอดีคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

ต้องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดเราไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปอย่างนั้นจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: ่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เรื่องใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเขาไม่ต้องมาพะวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่านะเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินเราไม่คือพูดง่ายๆเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปอ่ะวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่นั้นให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: คราวหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดหลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้ที่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยล
1: ิ้
0: มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเด
1: ี๋
0: ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามต่อเรือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: เอาแม่แมวเลย
2: แมวแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไงสามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลแต่ไม่หมด
2: ทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้พิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช้
0: คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ
0: ่งใ
2: ช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่มั้ยคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชั่นที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็คเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทําสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรครับโอ้พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนําจริงเลยครับมันเป็นป่าอย่างแท้จริงแล้วตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือ หน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหตรงนี้จะเคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ครับ
2: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็ พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมดเหมือนทั้งหมดแต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
3: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหม
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนัก
0: เ
2: ลยค่ะ
0: มันเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเ
0: บ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆเน
0: าะใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม้แดง
3: เน
2: ี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช
0: ่ไหมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: เนื้อจะมันใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยส์เจอร์บอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่น
3: โลชั่น
2: อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมาก
0: ฟังชานอ
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
2: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
3: ลองวาดวงล้อม
0: มันใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่12นี้
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
2: 30
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
3: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
2: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวย

0: ใหญ่มากเลย
1: พี่เขาอินกับ
2: ผมชอบ
1: เนื้อไม้
2: ชอบ
0: ไม่แล้วเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
2: เพราะเหรอ
0: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยตัด
2: กัน
1: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
2: ัน
1: คือสมบัติของชาติค
2: ือ
1: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู
2: ้
1: ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
2: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
0: ใช่ค่ะ
2: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ
0: ่เลยเล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
2: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
0: ตรงนี้ก็จะเป็นแตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
2: นี่แตงกับตะเคียนโอ้แตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
0: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
2: ื่
0: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
2: ล้อเล่น
0: ก็คือ
2: ครับ
1: ก็คือไม่แก้ด้วยนะ
2: ไม่แก้ด้วย
1: แล้วแต่คน
2: มีผีค่ะเออค่ะเ
0: งี้
2: ยครับผมครับ
0: ไม่มีนะคะ
2: ไม่มี
0: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
2: แปลกเลยโอเค
0: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
2: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
2: กาบเรือใช่ค่ะ
0: แล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
1: ็
0: ระดับสูง
2: 5ดาว
0: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เตงโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
2: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
1: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรก
1: ร
0: ุ่
1: นคุณพ่อ
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
2: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
2: อ
0: ะไม้
2: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งานแล
2: ้
0: วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
2: ใช่
0: มันจะมีรอยตะปู
2: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
2: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
1: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
2: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เ
2: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
1: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากคุณเอ้ยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ต้องดู
1: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
0: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะเอาไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
2: ้แ
0: ต
2: ่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
2: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
2: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
1: ประมาณนี้หลัก
2: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
1: เริ่มเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร
2: ่นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
1: ได้อะไรมาด้วยคะ
2: ครู
1: ได้คุณครูมาเลย
2: เออ
1: โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลยเน
2: ี่ยใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้ฮะ
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this?
2: As you said before, like.

0: มีหมาเยอะสองมีตัวหมาม
1: ีไม้เยอะ
0: ไม้ไม
1: ้ตามไม้มา
0: เยอะ
1: เออคุณแดเนียลตามไม้มาผมว่า
2: หมาเยอะ see the opportunities to like explore the design
1: so there are lots of materials to play with นะ
0: a lot of opportunity
1: right so you end up here
2: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่แล
1: ้
2: ว
1: ด้วย
2: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ที่ดี น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
1: so it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
0: correct yeah.
1: right oh, so which one is the first project that you work together
0: we start with the rail stool the first one
1: the stool
0: yeah
1: ก็คือมันสวยมากอะ
2: This is the first project
0: ม
2: ากafter the graduate
1: เท่อะ
0: yeah
1: โอ้โหโอ้โหโอเคครับ
2: so who come up with theconcept
0: it's just like kind of like organic yeah so it's like okay
2: so more like brainstorming
0: exactly
2: so like
1: yeah. improvising
2: kid what
1: kind of improvising
0: ใช่มั้ยคะ
2: แล้ว can you tell the story behind this
1: yes please
0: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of free
1: okay
2: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
1: คาแรคเตอร์ของชลบุรี
0: โอเคThe origins, the start of Thai Lim.
1: Uh-huh. ก็คือใช้ backstory ของ Thai Lim มาทำเป็นตัวนี
2: ้ มาเป็นตัวนี้ How does it represent? What did you pick to represent?
0: So before Thai Lim was like, build boats, building boats.
1: อู่ต่อเรือ
0: ครับ So kind of like, trying to do this abstraction, trying to just like, make it like in a different way, how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
1: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
0: exactly and so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like ยากเนี่ย have the many angle
1: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
1: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
2: อ
1: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
2: ทางวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
1: โชว์ได้อะ
2: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
1: แต่ว่
2: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
1: ใช่ใช่what is the function of
0: this one? It's a beam, so basically we
1: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
1: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ก
2: ็
1: คือยึดไว้ให้มันเป็นเออ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
1: เสียบเดือยเข้าไป
2: เดือย
0: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
1: all right okay
0: this one was just like yeah
1: เอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
0: okay so
1: when just like it's stackable it's stackable
0: Is like kind of like the part that you will just like.
1: มันจะอยู่แค่นี
0: ้ Like more or less we know that is like okay.
1: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from using.
2: ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็
1: storage. By the wall it's like beautiful and also when you use it it's beautiful.
0: Obsession with the.Small space compact so
1: yeah
2: เราขนาดมันไม่มีที่เยอะก็อันนี้ก
1: ็สวยงาม
2: ดูดีมินิมอล
1: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอะไรเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
2: เล่นโทนซ่อนเขาเลือกให้เห็น
1: ไม่ธรรมดาโอเคท่านจะคีบไปเลย
0: ชัวร
1: ์โอเ
0: ค
1: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
1: บางแสน
3: บางแสน
1: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
0: vacation feeling relax

0: Easy.
1: So, exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like S-by position.
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนู่นนี
2: ่เรียกบ้าน
0: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสตรัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคาน
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: ไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: สิ่งเดียวเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
1: นี่แน่นรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
2: ใช่เสร็จ
1: ไฟนอล
2: ออกมาน
1: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
3: ที่ให้เรา
4: ครับ

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกันรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบายอมรินทร์ทีวี

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนรีบช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a

0: และในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ

0: ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทําให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
0: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทําจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ําแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกําจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอนด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: อ๋อที่อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับ

0: นี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับภูมิปัญญาที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดถ้าค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่
0: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน
1: ้
0: อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เดนซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่
3: คร
0: ับ ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3

0: วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: มาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
2: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราเลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
0: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: แบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับ
2: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
2: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
2: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
3: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยนะ
3: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้อของอาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้อเลยซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: สองถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: คร
1: ับ ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค
3: ่
1: ะ
3: ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเอ้าใช่ๆถือ
4: นี่ทาน
1: อ๋อไม่อ๋อ
4: ไม่ต้องจริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟล

0: ว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
1: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าก็พี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
0: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
1: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
2: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ3
1: แล้วถ้าผมอยากทานก็กลับไป
0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
3: ไม่ต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดหน่อยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอ่ะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
4: มันครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: จุดตั้งค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่ตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้รับนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่ครับ
2: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยตัวยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

กินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์ที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดทีนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกในยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่พูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ1ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้2อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรจริงๆนะฮะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

0: การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิกเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXอันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโผนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่หนึ่งแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงคุณต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจจะต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องของการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่พวกปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความ

0: เป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิทามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิทามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวนั้นก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วเราถึงจะได้ของมาถ้าเรากำบันไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยจันว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้ กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บ

0: ไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
1: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียก one time password one time password เนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
1: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
0: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแฮ็กง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
2: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เราประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมาตอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อย

0: กล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
1: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ย เขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกี่เลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสกับของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ่
2: จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยมันก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันนี้ก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องหลักเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสีย

คะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มหนึ่งที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
1: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติครับน้องเฟย่า
2: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
1: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ฟย่าถึงแล้วนี่สองท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่า
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
3: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้ก็สั่งที่จะปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
3: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
3: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพาก
3: ัน
0: คนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
3: ้
0: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
3: ้ใช
4: ่และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองจุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
3: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านล้าเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: าไปย่าไป
1: ดูเป็ด
0: อ้าวเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเป็ด
1: เป็ดเข้าข้างใน
0: อย
1: ู่
0: ข้างในอยู่นี่แน่เลย
2: เย
0: ้ครับโอ้นี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
1: ่กลัวฮะกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
0: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ไหมครับผู้ใหญ่
1: เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่
0: อ๋อแล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีแคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต
0: ่
3: ว่าเอามาเพาะพันธุ์ในประเทศไทย
2: แล้ว

0: ไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
1: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
2: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเค้าแล้วพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
3: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลนเหยียบหญ้าก็ตาย
2: ก็คือได้กินวัชพืช
3: กินวัชพืชแล้วกินแมลง
2: แล้วปกติผู้ใหญ่
3: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
2: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
3: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข
2: ่ปล่อยก่อนแล้วเก็บไข
3: ่บอมไปแล้วก็เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
2: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
0: ตออีนอค่ะแล้วก็พูดว่าเท้าค่ะ
2: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างจากเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้า
1: คันอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะ
2: อร่อยมาก
1: ทีนี้ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็กๆงับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามจะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยคุณดินหาม
2: ันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
1: รับ
2: สัมผัส
3: แยก
2: แยะ
3: แยกว่า
2: คือเป็นเศษไอ้อันนี้กินไม่ได้เอาไปอันนี้กินได้กินอย่างเงี้ย
1: อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้มั้ยคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
0: ไม่รู้
2: แยกไงน้องเฟย่า
1: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
2: อันนี้คือแยกคร่าว
3: ๆครับ
2: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆแหละว่าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: งั้นให้เขาไปทำธุระ
2: งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
3: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
2: ได้เวลาแล้ว
3: ครับผม
2: โอเคตรงนี้ปล่อยแล้ว
3: เปิดให้ด
2: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยว
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: การแย่งก
0: ันใครไปก่อนได้กินหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปตรงหน้าไปก่อน
0: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องจะย่ารู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้เนี่ยไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ดูไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เดี๋ยวลองมาดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: ดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ผู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไว้เลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้ผู้ใหญ่ไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนาเนี่ย
0: ปลาปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินจากกินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: ก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ

0: ช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงอยู่ในบ
1: ่ออ๋อ
0: พอเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
1: ้โอ้โหดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
0: ก็ช่วยไงธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
0: อ๋อปลามันก็หลบอยู่นะแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
0: มีให้ดูอ้าวนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
1: อันนี้ปลาปลาดุก
0: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
0: นี่รู้จักไหมปลาไหน
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
0: ปลาด็อกเตอร์
1: นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
0: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
0: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
1: ปลาด็อกเตอร
0: ์
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค่ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
1: นี่ให้อยากเห็นชัดไหม
0: จะดูไหม
2: ทำไม
1: ดีครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ข้างที่จะหนา
1: ครับ
3: เพื่อที่จ
0: ะ
3: ชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
1: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊ะนี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
1: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู้
2: ผู้ค่ะ
1: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
0: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
0: เอามากินแมลงในนา
1: ผู้ใหญ่เลี้ยง
0: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมกบไหมน้องย่าเห็นกบแล้วป
2: ะ
0: จับได้ไหมจับเป็นไหมเห็นไหม
3: เฟย่าค่ะเฟย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงๆนี่
3: ปุ๊กก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตะวัดลิ้นม
0: ้
3: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไปเฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
3: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
0: เหมือนปลา
3: จะคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
3: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
3: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: เหมือนปลาค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
0: า
3: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
0: า
3: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
1: อ
3: ่
1: าครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่
1: อก็มีประโยชน
0: ์
1: กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน
0: ์
1: กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวก็
0: มีเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างอะไรบ้างเหลือก็เป็นของผมอย่างว่าแหละ
1: ก็แบ่งกัน
0: แบ่งกัน
1: แบ่งกัน
0: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
1: ้
0: จับกินได้
1: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
0: กับเราได้เป็นอาหารเราได
1: ้
0: เดี๋ยวพาไปดู
1: ครับ
0: เชิญครับเชิญ

0: นี่นี่นี่นี่เชียร์ย่ารู้จักว่านี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: ไข่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งแหละเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพู
0: เท่าไหร่โน่นอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน่ะ
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: ค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องมาจมน้
2: ำ
0: แล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอ่ะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: โทษมันนี่เน
2: ี่ยทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
2: อ่าเดี๋ยวผมรอพี่ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: อ้าวมาแล้วนี่น้องเนี่ยด
1: ูเฮ้ยมันไม่หนีบหรอคะ
0: จับอย่างนี้จับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะเนี่ยจับข้างหลังอย่างนี้แล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี
0: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไม
3: อืม
0: เอาไว้ทำไมรู้ไหม
1: ไม่ร
0: ู้ถามคุณหมอ
3: เนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
1: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
1: ่แปด
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่ไหมคะมีกล้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นไหมคะ
2: คร
3: ับ แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว่ายน้ำ
2: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
2: ครับ
3: อืมเฟย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงเขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้องดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
2: ถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
2: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยทางด้านข้างแทน
2: เดินเหมือนปูงี
0: ้น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในเนี้ย
2: ครับ
0: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
2: ้
0: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
2: ครับ
0: เขาจะอยู่รู
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม
1: ้
0: เป็นรัง
1: แล้ว

0: อดกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
1: ลูนากินทุกอย่าง
2: กินหมดเลย
1: กินถ้าให้มันกินกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะมีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกรวงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
2: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
1: กินทุกอย่าง
2: พืชที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
3: ปูหอยกิน
2: หอยกุ้งเหรอ
1: นี่ไงนี่ไง
2: กินหมด
1: ตอนที่กินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษหอยเน
2: ี่
1: ย
2: มันกินเน
1: ี่
2: ย
1: มันกิน
2: แหลกลาเลย
1: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
4: จะไม่กินเปลือก
1: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
2: กินทุกอย่าง
1: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
2: ครับ
1: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
2: คือจริงๆแล้วหนู
1: มันก็มีประโยชน์ไง
2: หนูที่ท้องนาเนี่ย
1: โลละ200
2: โอ้โหแพงมากนะ
1: แพงมาก
2: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่เนี่ยสารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
1: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
2: ครับ
1: มีหนูพุก
2: ครับ
1: หนูท้องขาว
2: ครับ
1: แล้วก็หนูลิง
2: ฮะ
1: เดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไว้ให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
2: อ๋อได้มา2อย่าง
1: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะมาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
2: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
1: เอาให้ดู
2: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให
0: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
1: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดู
2: นี่ดู
1: ส
2: ัง
1: เกตยังไง
4: ต่างกันเลย
1: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
0: และหนูพุกก็จะตัวดำตัวใหญ่
1: ท้องมันจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห็นไหม
2: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
1: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
2: ปล่อยไปนี่ไม่เหมือนปู
1: ไม่เหมือน
2: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้
1: ไม่ได้
2: เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
1: กินแหลกลาน
2: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
1: เร็วมาก
2: เร็วมากถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
1: คลอกเลย
2: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพวกออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
1: แพงด้วย
2: ปูก็กินได
1: ้
2: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัวท่านอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
2: ขอบคุณ
0: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับเราก็จะเห็นว่ามีหย่อมโลอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่ลมมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับแนวร่องเนี่ยก็เคลื่อนขึ้นไปค่อนข้างสูงอยู่ทางด้านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ทําให้ฝนมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมเนี่ยก็ทําให้คลื่นไม่แรงมากนะครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรแต่สําหรับกระบี่ลงมาแล้วก็คลื่นในอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรได้สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดฝนตกหนักก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนๆนะครับมาดูที่พยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งฝนมากอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเชียงรายน่านสุโขทัยนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-35 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านตอนบนพวกเอ่ยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับนิพมสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นทางด้านตะวันตกนะครับพวกจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านลพบุรีสระบุรีนะครับนิพมสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างนะครับทางด้านสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงบ่ายค่ำอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

แห่งชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหพอทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่

0: ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
1: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค
1: ่ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้เ
3: ย้เย้เย้ว้าวมนมนมนเธอมน
1: โอ้ยนั่นมันแมงดาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
3: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลา
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
4: อืม

0: พวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจ๊ะ
1: เฮ้ย
0: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
2: ้
0: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
2: เ
0: ครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มาสจัน
3: หาตู้หมุนไข่มาสจัน
0: เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
4: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
5: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
6: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
4: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้ววะ
5: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
7: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
4: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
0: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
7: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีกฮะสตรอเบอรี่บอยเสียงล้อล่อไหนๆดูสิอันนี้น้ำหอมนี่นะหอมๆฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดหอม
5: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
7: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่ง
5: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
7: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
4: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
7: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
7: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุด

0: อบเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
1: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
1: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
0: อีกนิดนึง
3: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
0: ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
0: เย้ถึงแล้ว
4: แจ็คพอตแตกแล้ว
0: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
5: เฮ้ยเข็มทอง
3: เฮ้ย
0: แย่แล้วแย่แล้ว
3: ใครยังชั่ว
4: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
0: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
0: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
4: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
0: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
3: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
1: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
3: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซงตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
7: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วง กุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
6: คำศัพท์หน้านี้ terrestrial plantsTerrestrial plant terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant aquatic plant aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาตามมาครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล
0: ้ๆแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงนั่งลงได้นะอัน
4: ไม่กล้าน
1: ั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกลัว
1: นั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยแงส่วนก็ขยักขยแงเคยหลบมันเป็นคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
1: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชานในสโคปมีนก
5: อีกอย
1: อยู่นะอยู่ไหม
5: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่อีกอย
1: ตอนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ตัว
1: มีประมาณ9ตัวเน
6: า
1: ะ

0: ตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
1: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกลี้ยงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
2: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: มองไม่เห็นไม่ชัดครับเป็นนกครับเห็นเป็นนก
3: ครับขอบคุณ
2: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ยสองตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
4: ครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
1: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
5: ผมเห็นนกอย
6: ู่
5: ในน
6: ้
5: ำ
6: ใช่
5: ผมเห็นนกอยู่ตรงน
6: ี้ใช่นกตีนเทียนปีนบันทึกด้วย
5: บันทึกแล้วครับ
6: เห็นยัง
5: เห็นละนก
6: นกตีนเทียนตีนเทียน
5: ผมเห็นนกอยู่ตรงนี
1: ้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
7: พี่ไอพับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
6: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
8: นกในหนังสือแล้วตัวตาตัวไหนล่ะต
7: ัวเกี้ยงขาย
6: ังไม่เห็นครับขา
8: หนูเป็นนกเกี้ยงหางเปีย
6: นกเปีย
7: กางเปียพูดกัน
8: นกตัวนี้น่ารัก
6: ครับ
8: เกาะแล้วตัวนี้ก็
7: เหมือนเก้าอี้เฉย
6: อยู่แถวๆนี
7: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
8: ตัวนี
9: ้ครับมีมาเรียนนกตอนนี้มาเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นแต่แค่อันเดียวดูนกใจ
10: สองกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
11: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
1: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
12: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
13: สวัสดีครับ
12: เดี๋ยวให้นาวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นาวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี้อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหน
14: มาจาก
12: ออมมาจาก
14: ขึ้นมาจากคลองเลย
12: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
14: สวัสดีครับ
12: เดี๋ยวก
15: ็รู้ยังว่าที่ไหนรู้ยัง
12: เอาใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้ว
16: สมุทร
12: สาคร
15: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามแล้วที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจักเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ย ของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
1: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะ
13: เรา
16: ต้อง
13: เอาม าใส่
16: คร
13: ู
16: ทำ
13: ลองดูลอง
16: ลองดูก่อน
13: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่างตัวอย่าง
15: อ้าวยืนขอยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆ
17: ย
15: ื
17: นไม่ออก
15: ยืนนิ่งๆมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างนี้ใช่ไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
1: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
16: มันจะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆรอบๆรอบๆทำไ
17: มเราต้องขุดรอบๆ
16: เพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนั่งเลยมันจะได้ไม่จมทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
12: ปนเปื้อน
16: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
12: จำนวนชนิดมาก
16: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
17: ยกเลยนะครับ
16: 1 2
17: เฮ้ยเอาขวา
16: ตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆอย่างนี้ได้ต้องขุดดินเก่งๆ
17: โอ้
16: ยเฮ้ย
17: คาราเมลเลย
16: ชอบ
17: คุณคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
13: เอาก้นมานั่งนั่งครับมาคุยเฮ้ยมันต้องโยกโยกด้วย
16: แล้วเด็กเขารู้เลยอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิวมันก็ทำจริงๆอะค่ะ
17: ตรงไหนคะ
15: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
17: เดี๋ยวค
15: ุณนั่งเลย
17: เจด้าสนุกมากเลยนะการเล่นกับ
15: เหรอตายแล้วคนคนคนคน
17: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
15: อยาก
17: ได้กล้อง
13: มั้ยเอาเร็วเจอไอ้ด้าไอ้ด้าช่วยรดอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
12: เก็บไปได้
17: ไส้เดือนไส้เดือน
18: ถ้ามันมีน้ำ
17: นี่อะไรอ่ะครูเกียง
16: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะเอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันแหลมแหลมเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
17: เดี๋
16: ยวจะได้ดูไงมดนี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
15: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่เจ้าเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้เหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ย มันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นทรายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีขอยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกหัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกกั้งลูกกุ้งลูกกั้งอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี้ยนก 50,000 ตัวในแต่ละมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
1: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือครูเกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
13: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะน
18: ั่
13: งเร
18: ือ
13: เมย์เรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
16: รถเมย์ค่ะ
15: พร้อมเดิน
13: ดูไปด้วยนะครับแล้วก
16: ็ใครแก่ตัวอะไร
13: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้าง
18: นี่
13: อันนี้
15: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยเนตซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากนะพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินอย่างเนี่ย
13: มันจะเป็นเพียงที่เกาะติด
15: อยู่ตัวผู้ตัวเมีย
13: ตัวผู้ตัวเมียครับ
15: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
18: คู่เคียงจะไส้เดือน
19: เรียกคู่แล้วเมื่อกี้สีขาว
1: ใช่เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
16: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกกล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วก็นี่เราก็เห็น
18: เ
16: ป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
13: นี่ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
16: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
18: ่หอยลอด
16: ที่เจออันนี้ขาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
18: หอยลอดค่ะ
16: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
18: ฮีโมโกลบิน
16: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
13: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
18: ครูครับอันนี้คือกุ้งพันธ
13: ุ์อ
18: ะไร
13: เดี๋ยวทีละตัว
15: ครับ
16: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงเราต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
13: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีกอย
15: ปากยาว
13: ๆอีกอยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
18: อีกอยเล็ก
15: อีกอยเล็กด้วยอีกอยใหญ่ด้วยนกอีกอยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
16: เวลากินมันทำไงคะ
15: ไปแย
18: ่ปูเส
15: กแย่ลูก
16: รู้ว่าเป็นลูกปู
15: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
16: ใช่
15: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูแล้วเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย่
1: ยัง จำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
12: เพราะว่าวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
15: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
12: มันมีขาม
15: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
20: บางตัวโชคดีอาจจะรอดได้ให้กระดูกมันเล็กมาก
15: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อย

0: วัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อนาพีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันค่ะเป็นรถทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะคะ ดยตลอด2ข้างทางนั้นก็จะมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
2: จากนั้นทรงนาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชสุริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: ในการนี้นะคะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
0: ได้เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2569สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราช

วังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: จากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ 1. ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือจากประกวดทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราศาสตร์พระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปนละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายสีไพฑูรย์เหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคำพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนต์ดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีที่มีบทสวดประจำวันนี้ก็คือบทสวดที่สวดว่าปุเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพัตตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรมมันตันติอักขาตังปริตันตัมพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับถ้าจะสวดย่อก็สวดว่าพระสัมสัมวิสะเทพะพะเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมาวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ

บรรยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิ

ที่จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากสองอารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่สองวัดอนงคารามวรวิหารครับอารามแรกประกอบด้วยพระขุนเจ้าสี่รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมณธรรมเฉลิมประเรียนธรรมเจ็ดประโยคพระมหาประจวบยุตโยโคประเรียนธรรมแปดประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกประเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำมาสวดในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพัง

0: ปัญจขันธาพระธาตุตุกถาพระกถาวัตถุพระปัฏฐานในทำนองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทำนองกะเลื่อนและทำนองลากสุงครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเดรกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทียบสิริยาโนประเด็นธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรมวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยประเด็นธรรม7ประโยคพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรประเด็นธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทํานองกะครับ
1: ค่ะและเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งอย่างอาจสงค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขับขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับประกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

ติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคะปาจันโทปนะระโสยะถา

ติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพ

0: สงฆ์อนุโมทนาถวายอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์ลงจากอาสงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่ว่าพระราชทานแก่วัดซึ่งปัจจุบันก็มีวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรมมีอยู่10วัดด้วยกันนะครับคือนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดอนงคารามครับวัดละ4รูป
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะ

็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

0: สำหรับพระรูปนี้นะคะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกช่วงวัยจากพระรูปนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงความสง่างามและยังเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศพระวรกายตนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทวีคูณค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตรประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีประสบสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดเห็นได้จากภาพพระกรณียกิจต่างๆที่

0: ระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในส่วนลึกหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านานค่ะ
1: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
0: และสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็นพระวิมานหรือเรือนพระบรรทมส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะในยามที่เสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทค่ะต่อมาอาคารหลังนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของราชสำนักคือการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่งผ้าเยรบับปักทองถวายแผ่นทองคำจำหลักปิดพพักและสวมพระมาลาสุกรรมตัดทองค่ะตามธรรมเนียมเดิมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งน้ำและส่งเครื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระศพลงสู่พระลองและพระโกศเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านมุกระสันทงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกกระสันซึ่งเป็นธงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของ

0: พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงนะคะหน้าบันของพระที่นั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรดน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะงานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมุติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรประทับเมื่อคราวที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วก็เป็นที่ทรงพระศพและพระบรมศพอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
2: และยังเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ก้าวขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองค่ะโดยจะเปิดให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
1: พระโกฏทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกฏทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: รับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ74รอบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

ถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนซึ่งเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมุกกระสันมีหลังคาไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายนายชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงสิริอิตยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ของโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรม To Be No.1 และศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1 ที่โรงเรียนดำเนินโครงการ To Be No.1 ตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ To Be Number One มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิก To Be Number One เป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก To Be No.1 ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งสาวให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยสาวให้ลีลาศิลป์ไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก To Be No.1 ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1 ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้น

ที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้น cover dance คีตะมวยไทย e-sport และงานศิลปะต่างๆในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดสระบุรีและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิทวีนัมเบอร์วันสำหรับจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการทวีนัมเบอร์วันมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรมทวีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 106,560 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน408ชมรม

หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 16:50 นาทีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรด

กล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกสะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,952 คนจาก37ประเทศโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงและผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงการแข่งขันไตรกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569แบ่งประเภทการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นและระยะมาตรฐานประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานและวิ่งและการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกลประเภทบุคคลชายและหญิงโดยทุกรายการแข่งขันมีจุดปล่อยตัวและมาบรรจบที่เส้นชัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เสด็จไปส่งร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2017ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ40ถึง49ปีนอกจากนั้นได้ส่งร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและมีพระอาทัยที่มุ่งมั่นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงความมีวินัยในการดูแลตัวเองผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเดอะนินยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษมอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไผ่สงศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าภาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

เป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทากยาวาสสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตรพงศ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออะไหล่อุบลนายธนพลศรีพดุงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพฤกษารามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.บริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการฐานสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์กระทรวงคมนาคม
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีร

รัตนศาสดารามณศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหทัยสมาคมทั้งนี้หลังจากการพระราช

หลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลานาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
2: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
0: ครับ
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
2: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
3: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
2: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
4: พร้อมหรือยังคะ
2: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
3: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
5: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
6: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
7: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
6: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
7: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
6: ๆดูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
7: อ้าวได้สิ
6: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่ในเมืองในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำให้ไม่โดนจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมหิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมหิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
0: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัด

0: สระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี250ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดซึ่งได้แก่ช้างเสือชนีกวางและหมูป่าเป็นต้น
1: ในส่วนของไม่โดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่โดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม MU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Transformative Educationนะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจะมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษาอะไรไม่ดนก็คือ altruism นะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MSIDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมสำหรับสูงนะครับ
0: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
2: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอ่ะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นมาใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี้ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี้ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี้ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องงูเห่าเนี้ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเลยเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3 โมงครึ่งเราต้องตั้งแคมป์แล้ว นะครับเพราะว่า

0: ราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้บ่าย2นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะนะครับแต่มาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้จักไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางศรีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี่ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบสองแบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะ
1: ข้าหลวง
0: ไม่ใช่
1: นา
0: คราชไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมี2แบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
1: ที่ตกลงมา
0: ที่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี้ยเกิดจากการย่อยสลายเนี้ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี้ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทําหน้าที่สืบพันธุ์ใช่มั้ยครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
2: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 10.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาตินะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมาย

0: เอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
1: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นนะครับ
2: ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ําอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ําเนี่ยคอยชะลอน้ําให้น้ํามีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ําลงมาเนี่ยทําไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่มั้ยเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำใสต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี่ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี้ยกำลังดอกตูมอยู่เนี่ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงเนี้ยเป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะก็เป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี่ยลูกของไคร้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไหมจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสะบ้ารู้จักสะบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหม นะครับก็คือวงถั่ว

0: ตอนนั้นเองนะครับก็เป็นซาบ้าชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหม
1: นี่
0: แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคร้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรรัดต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างนี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: นกเอ
0: ี้
1: ยง
0: ปัก
1: เหล
0: ืองเอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับเขาเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร้อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร้นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไซต์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัด1ท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงต้นไซต์ที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันจะมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

ื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะ

0: อาศัยอยู่กับต้นรักนะครับเขาจะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางอีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนํานักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานเขตเนี่ย147อุทยานจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1
3: อนุรักษ
2: ์การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัยสามเพื่ออะไร
3: ท่องเที่ยว
4: นันทนาการ
2: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอ้ยถูกต้อง
5: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งกันชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หนึ่งขึ้นอยู่ความสำคัญสองขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กเกินไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้แต่ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
6: เลยเราว่าหน้าอุทยานอะไรอย่าง
5: นี้หน้าอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทวันรัตยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวันรัตยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวันรัตยานเนี่ยจะไม่มีเขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
3: ป้องก
5: ัน ไม่ใช่ครับ
7: นันทนาการ
5: นั่นต้องเที่ยวอย่างเดียวนะรอบพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะรอถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได้
7: ยาน
5: คือมีศักดิ์เล็กกว่าอุทยาน
7: เป็นน้องอ่ะ
5: น้อง
7: ง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว
5: ้คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆการน้องๆมาส่วนงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวันอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
7: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกโดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกโดงพญาเย็นเขา

0: เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่ชายเขาใหญ่อัปลานบางสีดาตาพยากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพยาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่เนี้ยจะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวทีละประเด็นนะอีกประเด็นนึงก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางสีดาอีกประเด็นนึงก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัปดาห์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
1: เงียบ
0: เชื่อฟังเจ้าที่นำของครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะไม่ไม่ไม่ไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับหมาในเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเหยียงอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับใช่ครับแต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้อันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมันวิ่งครับมันจะตีกันมันเกิดแก๊กแก๊กแก๊กครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะขดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองดูก็ครั้งแรกเขาไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPSในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากร

0: ธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะรีไซเคิลพวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
1: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไว้สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษานั่นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาวในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักคณาจารย์ที่ดูแลโครงการนี้เรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วเรานึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนการถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
2: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
3: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุด

0: ส่วน
1: ที่เป็นแถวใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นปลาดินชื้นค่ะ
2: ส่วนมาก
1: โดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
3: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณเลยนะคะ
2: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยายจะสูงที่สุดค่ะ
1: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค
4: ่
1: ะ
4: ใช่
1: เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกโรงงานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
5: ทำไมมันชื้นอ่ะ
1: ต้นไม้เยอะค่ะ
3: ต้นไม้เยอะ
1: จากความชื้น
5: เก็บน้ำไว้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
5: ต้นไม้มันเยอะต้นไม้หายหมดเกินไม่ชื้นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
5: กฎสามข้อ
1: ข้อห้ามของการเที่ยวชมธรรมชาตินะคะก็คือข้อแรกห้าม
3: ส่งเสียงดังนะคะ
1: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่เขาวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็น
2: อินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะ
1: ในการ
2: ของ
1: ป่าในป่าดิบชื้นเฉพาะเขาวัน
5: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ์
1: เป็นป่าดิบชื้น
5: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
1: เลือดควาย
3: เลือดควาย
1: ตัวผล
2: มันเล็กแบบ
1: จะมีเยื่อหุ้มเมล็ด
2: สีแดง
1: แล้วก็มาเป็นอาหารนกเงือกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกรีดแบบกรีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่าเลือดควาย
5: น้องเงือกมันจะมาเจาะอะไร
6: มาเอาผลก็เป็นสีแดงๆครับนกเงือกตัวเนี้ยจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี้ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกเนี้ยครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี้ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี้ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: ้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหนธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประลองสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความ

0: รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นนับล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นี่มันก็ใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปขอขอบคุณและขออำนวยพรครับสวัสดีครับ
1: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
2: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Langer นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
3: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
4: เราก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
5: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้

0: าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทําให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นน่ะได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ําน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทําอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ํานี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะ

0: นี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่อย่าง
1: นี้มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 2เมตร50
0: 2เมตร50
2: ครับผม
0: ประมาณ2เมตร50ได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได้
1: เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเข
0: า
1: ก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้
1: ยปลาใหญ่
0: เฮ้ยโห
1: ข้าง
0: ปลาข้างเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอู้อย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
1: ปากกาตัวนี้ประมาณ3โล3โลครึ่งน่าจะได
0: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
3: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: ปลดคัง3ตัว
0: 3ตัวเลย
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
1: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
3: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อ

0: จะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
2: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
2: โอ้โห
1: สวยอันนี้มันเยอะมากเลย
2: ปลาเยอะมาก
1: ค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
2: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
2: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงปลาเข้ามา
2: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
2: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
2: มัดเข้าไปโอ้ปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยตะเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
2: ปลาดอกนิ้วกับทีม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
2: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ท่านช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผมช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากหน่อยช่วยลาก
2: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
3: มากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
3: อันนี
1: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
0: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
2: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
2: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
2: ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: 20กว่าก็มี
2: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
2: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
2: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกวาสมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกวาสเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
2: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมมาทำให้เราทานแม่เสมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
4: เขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
2: เหนียว
4: อร่อย
2: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
4: ลาบปลากา
2: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
4: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
2: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะโอเคจ้า
0: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้

0: ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
1: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขลกใส่โขลก
2: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
1: มันเป็นปลามีก้างครับ
2: ก
1: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
2: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียด
1: ให้ละเอียดไปเลย
2: ไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเน
1: า
2: ะม
1: ันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
2: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
1: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
2: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
1: ใช่เราจะนวดป่าเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
2: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
1: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
2: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
1: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
0: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
2: ไฟไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนไม่ต้องแรงมาก
2: ไฟอ่อนแล้วผมก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
1: า
2: ะ
1: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมแล้วพอเราเอามาใส่นี่นี่มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
2: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
1: หอมเลย
2: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
1: พอครับพอ
2: ได้แล้ว
1: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว้
2: ใช่
1: โอเคชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
2: ได้
1: คั่วแล้ว
2: หอมมาก
1: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
2: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลาจะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: อร่อยแม
2: ่อร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เส

0: ไง
1: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
2: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
1: เร
2: ีย
1: บร้อยแล้วจ้ะเมนู
2: ตอนของการปรุง
1: ปรุงรส
2: ปรุงเลยนะฮะ
1: ใส่มะนาวลงไปเลย
2: ตามด้วย
1: น้ำปลา
2: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
1: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
2: อ๋อนี่แล้วก็
1: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
2: ครับ
1: โอเคใช้ได้ครับ
2: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เพราะว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับเรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: ชูชีนะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
2: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่คู่เลยมาจ้ะนี่
0: แม่กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเ
0: อ้พอเลย
1: เต
0: ็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสัตว์
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได
1: ้
0: เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่
1: วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่วได้ไ
1: หมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมครูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์

0: ตรงทางดีทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ภูและแม่เสียนไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ปึ๊บ
0: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
2: ได้แล้วได้แล้ว
0: นี่ได้แล้วได้แล้ว
2: เออ
0: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: เดี๋ยวผมอ๋อได้อ้าวเลย
2: นี่ไง
0: นี่ไงกิ้งไม่ล่มเรือไม่ล่มอุ้ยถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้ว
2: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วไม่ตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุบ้างดิอมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
5: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
6: แซฟตี้โบโฮทั้งหมดปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
1: สำหรับผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: พี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์

0: พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัดต้องรับหน้าที่สานฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พี่แพมและครูพัดนะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
3: ใช่ค่ะ
1: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัด
3: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัดมากกว่าเพราะอะไรคะ
3: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทำอะไรเราก็ทำด้วยกัน
4: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆเราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ยเราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม
1: ่
4: ใช
1: ่
4: อะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: สมัยก่อนเนาะ25 ปีเนาะเราทำงานตั้งแต่เด็กก็
5: คืออะไรก็ได
3: ้ได้ย่า
5: ช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
3: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
5: ครับ
3: อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงข้าวป่าอ้อยไม่ได้
4: ม
3: ัน
4: ตัดไม่ถึง
5: ตัดไม่ถึงไป
4: ประมาณนั้น
3: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพมไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
5: คือไปไม่ทัน
3: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
5: แล้วอะไรเป็นที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัด
3: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครูพัดรู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
4: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
1: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
4: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
5: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
3: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
4: ทำไม
3: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
4: อาจจะมีบ้าง
3: นิดหน่อยปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
4: อื่นๆเ
3: น
4: ี่ยเ
3: รา
4: ไม่รู
3: ้ค่ะ
4: ไม่มี
1: แล้วตูพัดล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
4: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยครับตอนเด็กๆไม่มีเลย
1: ตรงข้ามกับพี่แพมที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
4: ใช่
1: ตามแบบอย่างของที่บ้าน
4: ใช่
1: แต่เชื่อไหมคะว่า พี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละ

0: ทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
1: โปรโมชั่นฟิลกูดพิซซ่าค่ะโปรโมชั่นค่ะ
2: มาอีกแล้ว
1: เอามิกเดี๋ยวอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
2: ช่วยแจกด้วยครับ
3: โปรโมชั่นดีๆค่ะ
1: โปรโมชั่นค่ะ
4: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแหละครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอะเรื่องดีๆกับเขา
1: น้องชายโทรมา
3: ครับ
1: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
4: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
1: อืมก็คนมันตอมใจอะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอ
4: ่
1: ะ
4: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
1: ่อืมปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
4: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี
1: ่นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอ่ะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอ่ะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
4: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
1: แกนะ
4: รู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
1: ่นี่แกเอาจริงดิ
4: จริง
1: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
4: เอาพี่เอา
1: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอ่ะ
4: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
1: หืมถ้าแกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
4: ครับ
1: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
4: ครับ
1: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
4: ครับ
1: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
4: ได
1: ้สัญญาไหม
4: สัญญาครับ
1: ดีมากถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจนะ
4: ครับ
1: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
4: โอเคพี
1: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
4: ฮะครับ
1: จ้ะ
4: ครับครับ
1: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
4: นี่แหละครับ
1: พอจะแนะนำได้ไหม
4: พี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่ฉันมีอะไรจะบอก

0: จบม.6 แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
1: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
0: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ป็นไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงๆลืมๆไปแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศอันเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำหน้าที่พี่ดีมากทำหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่
0: แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทรานซ์
0: ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละ
3: แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
2: ใช
1: ่เขาก็เสียใจมาก
2: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
0: ครับ
2: มันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้
3: จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
2: แน่นอน
3: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
3: ้
2: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
2: ใช่
1: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่ๆพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: น้องชายสนิทเลยค่ะ
2: แย่ขนาดนั้นเลย
0: เน้นตรงคำว่าแย่เพราะว่าได้เห็นภาพมากเลย
2: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วยอ
1: ะไรอย่างเงี้ยเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
2: อินไหม
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้สึกพอยขึ้นมาหน่าหรือไง
2: ทำการเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
0: ครับ
2: เพราะเราต้องไปอยู่หอผู้หญิงคือเข้าหอหญิงไง
0: ครับ
2: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
1: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
2: เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
3: ค่ะ
0: ไม่ได้สุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
3: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
1: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครุศาสตร์ได้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหมศ
2: ึ
1: กษาศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดแล้วเราก็

0: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
1: ้
0: ใช่เอาสมุดเลยคือเราเลือกมหาลัยเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นสรุปถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
2: ค่ะ
0: มันก็เลยบีบบังคับเรา
3: ว่าต้องให้ได
0: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
3: ครั้งแรก
1: อ่านหนังสือหนักมั้ยคะตอนสอบเข้า
0: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
1: อ้าวเขาไม่ชอบไงคะ
0: ผมไม่อ่านหนังสือ
1: เขาไม่ชอบ
0: ผมคือคนหนึ่งที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัด
1: โอ้
0: ผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
3: ครับ
0: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
3: ค่ะ
0: คือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
1: ๆ
0: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
3: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
0: เขาติวกัน
3: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
0: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
3: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
0: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
1: เขาเล่นกีฬาเก่ง
0: เขาเล่นกีฬาเก่งพื้นฐาน
1: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
0: มันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
3: ครับ
0: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
4: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อย
0: ใช
4: ่ช่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
1: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
4: ให้แม
1: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 8,000 บางเดือนเป็นหมื่นนะเมย์ค่ะใช่ค่ะ
3: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม่
0: ทุกคนในบ้าน
1: ทุกคนในบ้าน
0: ทุกคนในบ้าน
1: น้องชายคน
0: เลี้ยงครอบครัวใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัว
3: แล้วก็ครูพัฒน์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
3: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
0: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
1: แล้วพ่อแม่
0: ก็ส่งต
3: ่อเราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
0: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได
1: ้
0: หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็มีความสุขเออเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
4: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
1: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
0: กลัวเรียนไม่จบ
1: ไม่อยากพูด
4: กังวลมั้ย
1: กังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
4: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
1: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
4: แต่รู้ว่าพ่อแม่อยากให้มีลูกรับราชการ
1: อยากมีลูกรับราชการแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้อิสระมากให้อิสระในความคิดและให้อิสระในการกระทำคือปล่อยเลยอะคือถ้าลูกไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอะคือเราบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
0: สร้างไม่เสร็จ
1: สร้างและบ้านเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจนจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยเอ้ยตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
0: ันมีแต่โครงกับหลังคาม
1: ีโครงเสากับหลังคา
0: แล้วฝาบ้านไม่มี
1: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจน
3: เรา
1: ไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดไอ้เตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวัน

0: ู้สึกว่า
1: แล้วพ่อก็
0: เราไม่เคยด้อยแล้วพ่อก็เอาลูกขี่คอไปโรงเรียนเหมือนเขาเลี้ยงเราเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยไม่เคยรู้ตัวเราจนไงเออจนกระทั่งเราจะเข้ามหาลัยเราไม่มีเงินเข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชีวิตเรากูไม่เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราจนอย่างนี้เรียกจน
2: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและคุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นน้องชายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
3: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะแค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีกสองคนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอ่ะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณป่ะเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรเราว่าถ้าเราเก่งงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เก่งเพราะฉะนั้นให้น้องได้เรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีพี่แพมถ้าเบียร์เป็นพี่แพมเบียร์ก็คงจะทุ่มให้น้องเหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่ามันคุ้มในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอเรามองทางมองเห็นน้องแล้วแบบเฮ้ยเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณโป๊บล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
4: เท่าที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะเราไม่รู้สึกว่าเขาทำอะไรเราก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตกลับมองไปโอ้เขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาพี่คนโตเขามีน้องอีก5คนรวมผมที่เขาต้องแบ่งเวลาแบ่งทรัพย์แบ่งอะไรเพื่อคอยดูแลน้องซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เขาตอบแทนพ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่
5: ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
4: ครับ
2: แล้วในที่สุดครูพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่ครูพัฒน์จบปรากฏว่าเป็นวันที่พี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสองพี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะ
6: แล้วรีบลุกจะได้รีบออกไปหางานทำแล้วก็ลุกเร็วเดี๋ยวอืดหมดสองสามแล้วไม่ลุกมากินแล้วนะไม่รอแล้วนะ

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะเห็นพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วอ่ะ

ไปไหนแล้ววะนั่นแหละครับพี่แพมตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่ด้วยเผื่อว่าจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในกรุงเทพแต่ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบจะไม่เจอตัวกันเลยกว่าผมจะตื่นพี่แพมก็ออกไปทำงานพี่แพมกลับมาบ้านผมก็หลับแล้วพวกเราลำบากกันมากครับยิ่งเรื่องอาหารการกินนะบะหมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะมันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

ก็เป็นซะอย่างเนี้ยมัวแต่เสียสละให้คนอื่นๆจนตัวเองต้องลำบาก

0: วันนี้ฉันได้เข้าใจอีกความหมายของคำว่าพี่น้องท้องเดียวกันละค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ไม่เคยได้นึกถึงเลยไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ทูพัทคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนหนึ่งต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่า1ห่อแบ่งกันกิน2คนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่นี้ยังไม่พอนะมัน

0: อีกอย่างนึงจริงๆคือเราเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขารักเราวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลต้องทำอ่ะแต่พอวันนั้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะมันคือเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยแทบไม่ได้พูดกันเลยเราเป็นมาอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยมาก
1: จริงๆชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่อ
0: ยู่ห้องเดียวกันเฉย
1: ๆมาทำงานก็อยู่ห้องเดียวกันเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เราออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกเราทำหลายงานตั้งแต่ไปทำหมูหยองออกไปตอนตีสองตีสามเริ่มทำ
0: ตีแจกใบปลิวต่อ
1: ไปแจกแล้วก็เสร็จจากหมูหยองตอนประมาณตีห้าเราก็ไปรับใบปลิวสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาค่ะเขาจะจ้างเด็กไปแจกใบปลิวหน้าโรงเรียนหน้าห้างเงี้ยเราก็ไปรับมันก็เที่ยวเราสองร้อยอะไรเงี้ยเราไปแจกใบปลิวเสร็จเรากลับมามันก็จะมีช่วงแบบเมื่อก่อนรายการเกมโชว์จะมีรับจ้างกีตเราก็ไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวประกอบอะไรในหนังในอะไรอย่างเงี้ยเรางานทุกอย่างที่เข้ามาคือเราทำหมดช่วงนั้นเราตกงานอะไรเงี้ยค่ะเราแย่ตรงที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยปล่อยให้น้องกับเราลำบากเลยอะไรเงี้ยตอนทำไมเราไม่รู้สึกเราลำบากไม่รู้เรารู้สึกแบบเราแม่งแบบทุเรศคือเราทำได้ไม่ดีเท่าที่พ่อแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เราจะให้น้องลำบากไม่ได้คือเราจะให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าน้องลำบากให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าเราลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดถึงความลำบากความอะไรเลยแล้วเราก็พยายามให้เขาแล้วเขาอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบเขาเป็นเด็กกินเก่งมากกินข้าวเป็นกะละมังอย่างเงี้ยเขากินเก่งจริงๆเขากินก๋วยเตี๋ยวสามชามกว่าเขาต้องมากินแบบน้อยๆกินประหยัดเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหน้องต้องแบบน้องจะอิ่มหรือวะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่ผมชอบคำพูดของครูพัฒน์ที่บอกว่าถ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ต้องทำให้ขนาดนี้มันเยอะเกินไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้คิดว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นคือดียังไงอีกครับ
0: เราเริ่มจากประหยัดตังค์และเริ่มหาตังค์ตอนนั้นผมหางานได้เป็นงานชั่วคราวที่เรารองานที่เราต้องการคือเราจบพละศึกษาแล้วเราเข้ากรุงเทพแล้วก็อยากทำงานฟิตเนสเต้นตรงสายอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์งานฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ไปทำงานในร้านสะดวกซื้อก็ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าพี่ให้มาบางทีมันก็น้อยมั่งอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เลิกงานกลับเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราก็แวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปขอเขาล้างจานกินแทนอะไรอย่างเงี้ยสักไม่กี่ครั้งอ่ะ 4-5 ครั้งเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าของร้านนั้นเราจบปริญญา เราบอกว่าเราจบ6อยู่ระหว่างหางาน จนฟิตเนสเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปทำงานฟิตเนส ที่ตัวเองต้องการ
3: ค่ะ ชีวิตดีขึ้นไหมคะ
0: ก็ดีขึ้นไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วแล้วก็พอมีเงินเดือนสักหน่อยเราค่อยขยับให้พี่สาวหางานประจำบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนกัน
3: แล้วเส้นทางเข้าสู่การเป็นข้าราชการของครูพัฒน์มาเริ่มตอนไหนอะคะ
0: คือเราเรียนจบแล้วในระดับหนึ่งความหวังของแม่สมิธระดับหนึ่งแต่อีกเป้าหมายหนึ่งที่แกต้องการเรายังทำให้แกไม่ได
3: ้
0: ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มต้องคิดกลับมาแล้วว่าไอ้หน้าที่หาหน้าของเราอ่ะมันยังไม่จบเราก็ต้องทำตรงนั้น
3: หน้าที่หาหน้า
0: ครับ
3: หมายความว่าสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาม
0: ีหน้ามีตาในสังคม
1: เป็นความภาคภูมิใจของเขาคือมันเป็นความฝันของเขา
4: คือพันธสัญญาระหว่างพี่กับน้อง
0: ใช่ใช
1: ่
4: คือพี่จะหาเงิน
0: ใช่
1: พี่จะหา
4: น้องต้องตั้งใจเรียนเพื่อหาหน้า
0: ใช่
4: ให้กับครอบครัว
0: ผมถือว่าเป็นคำสัญญาของเราสองคนคุณมีหน้าที่หาเงิน
4: ครับ
0: ผมมีหน้าที่หาหน้าทำไงก็ได้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
3: แล้วไปสอบครูตอนไหนอะคะ
0: ช่วงนั้นผมมีแฟนละมีแฟนคบกันเขาเรียนจบป.โทพอดีเขาก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์จะเปิดสอบมาสอบไห
3: ม
0: แต่เป็นพนักงานราชการนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้การขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนให้แฟนอ่านหนังสือจนถึงวันสอบเราไปสอบมันก็โอเคสอบบังเอิญได้ที่หนึ่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
1: นานๆจะได้โชว์เรื่องนี้ทีนึง
3: ตอนที่ครูพัฒน์ตระเวนสอบข้าราชการครู
0: ใช่
3: คนที่ติวเรื่องของวิชาการเป็นแฟน

0: แต่คนที่ติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นพี่แพม
1: ครับ
0: ติวกันยังไงคะ
2: ก็ระหว่างขับรถไปส่งความที่เราขับรถไปส่งใช่ไหมเราก็จะนั่งถามและไอ้คำตอบอะไรที่เขาตอบมาแต่ละอย่างนี่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นกรรมการคือเราไม่ให้ผ่าน
0: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: มัน
0: สอบทูเขาถามอะไรแล้วควรจะตอบยังไง
1: สิ่งที่เขาสอนเราแนะนำเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอฮะทุกคำตอบของคุณคือคำตอบที่ผิด
3: ครับ
1: แต่สิ่งที่เราจับประเด็นได้มันคือสิ่งที่เราคิดไปเองอะนะคุณจะต้องตอบคำถามให้มีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับวิชาการกับหลักการก็คือสมมติอย่างผมเจอคำถามตอนสอบสัมภาษณ์เขาถามว่าถ้าคุณเจอเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในห้องสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณจะทำอะไรซึ่งหลายๆคำตอบทุกคนคงอยากจะบอกว่าก็หาแบบฝึกหัดดีๆที่มันมีผลมาแล้วหรือมีวิจัยอะไรก็ตามแต่วิธีการอะไรนั่นแต่ผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นผมเลือกจะตอบว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมทำใจผมก่อนให้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้เขามีความสามารถเราพัฒนาเขาได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งเราจะไม่ท้อที่จะพัฒนาเขาอันนี้คือลักษณะคำตอบที่เราได้จากเขาจากมุมมองที่เขาสอนเรายึดด้วยหลักการด้วยนะเพราะว่าในกฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในกฎหมายเราเอาคำตอบของกฎหมายมาตอบในฟิลของความรู้สึกแค่นั้นเอง
3: ก็คือเอา
1: จาก
3: มาเชื่อมโยง
1: ใช่มาเชื่อมโยง
3: กลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์มาก
2: คือเราเป็นคนอยู่บนหลักการตลอดชีวิตอ่ะคือจะพูดอะไรต้องมีเหตุและผลมีหลักการมาตั้งก่อนอย่าพูดลอยคือเอาอะไรพูดมาจากอะไรอ่ะความคิดเห็นแกหรอ
1: คือ
2: มันได้ด้วยหรอ
1: เนี่ยเนี่ยอารมณ์เนี้ยเสียงแบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมคือแบบแค่นี้เหรอแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคิดมากกว่านี้หน่อยไปคิดจะให้แกไปคิดมาใหม่อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอบอะไรก็ผิด
3: ก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ตอบอะไรก็ผิดเลยได้คำตอบที่ดีมาก
0: แต่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะไปได้ดีกับน้องชายปรากฏว่าชีวิตของพี่สาวไม่ราบเรียบกลับเจอปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ในที่สุดความเสียสละของพี่แพมที่เป็นแรงหนุนเหมือนลมใต้ปีกให้เด็กไม่เอาไหนคนหนึ่งได้จบเป็นครูและที่สำคัญนะครับผมได้ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจคือได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพี่แพมผมสัญญานะพี่ว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งหมดมันก็มาจากความมักมากของคุณนั่นแหละ

0: ครับพี่แฟมนี่ครับผมวางแผนไว้พอดีเลยปีหน้าผมจะสอบรองผอ.นะพี่ว่าไง
1: ฮัท
0: พี่แฟม
1: พี่มันตบพี
0: ่ฮะลงไม้ลงมือเลยเหรอวะผมจะไปเอาเรื่องมัน
1: พัดโกรธแทนฉันหนักมากน้องชายที่เคยเป็นผู้รับเป็นคนที่ฉันต้องให้พลังชีวิตให้เขาสู้ชีวิตต่อไปวันนี้กลับเป็นคนที่พูดให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาแนะนำแนวทางให้ฉันมีชีวิตที่ดีและคำพูดคำจาของเขาก็ไม่เหมือนเด็กที่เคยได้เกรด 1.9 อีกต่อไปมาวันนี้คำพูดคำจาของเขาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจและมอบพลังใจคืนให้ฉันอย่างล้นเหลือได้ตกลงตามนั้นนะพัท
0: พี่
1: ขอบใจมาก
0: พี่ดูแลผมมาตลอดต่อจากนี้ไปถ้าพี่ลำบากอะไรผมจะเป็นคนดูแลพี่เองนะพี่รักพี่นะพี่
1: จ้ะ

นั่นแหละครับพี่สาวของผมพี่ที่ให้น้องมาโดยตลอดวันหนึ่งถ้าเกิดผมอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมก็คงอยากจะทำในสิ่งที่ผมไม่เคยจะทำผมอยากจะขอบคุณต่อหน้าพี่แพมสักครั้งหนึ่ง

0: พี่เก่งมาก
1: ต่อไปนี้นะฉันจะดูแลพี่เองทุกๆเรื่องเลยทุกอย่าง
2: จ้า
1: พี่สบายใจได้

0: ได้ยินเขาเรียกเราไหมเมื่อกี้
1: อะไรครับ
2: อีเตี้ย
0: เรียกออกอากาศ
2: เป็น
0: สิ่งที่ผมคำสรรพนามที่เขาเรียกเรามาตลอด
2: ตั้งแต่เด็กจนโตจะเรียกคำนี้ทุกอารมณ์เราจะเรียกเขาอย่างเงี้ยด้วยเขาที่ตัวเล็กกว่าเรา
0: แต่เรารู้ว่าเขาเรียกด้วยความรักไง
1: ครับ
0: เขาเรียกด้วยความรัก
2: เราไม่ค่อยแสดงออกไม่เคยบอกว่ารักเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำไม่เคยเลย
0: แพมก็น่าจะไม่เคยพูดบอกรักเขานะน่าจะไม่เคยค่ะคือทุกอย่างเราแสดงออกด้วยการกระทำแล้วเราไม่เคยพูดอะไรกันเลยเหมือนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดว่ารักลูกมากมายแค่ไหนหวังดีกับลูกมากมายแค่ไหนแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วเราก็ส่งต่อก็คือเราก็แค่ทำบางอย่างเหมือนที่เราคือเราเห็นจนเราซึมซับแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำให้เราเห็นอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลี้ยงดูแลกันด้วยการกระทำไม่ต้องการความคำขอบคุณไม่ต้องการความซาบซึ้งไม่มีดราม่าไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาเราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยเราไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลย
3: แต่นี่เป็นครั้งแรกที
2: ่ใช่
3: บอกขอบคุณเลยใช่ไหม
2: พูดไม่ออกเลยครับเสียงหายต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสไม่งั้นคงแกตายกันไปข้างไม่ได้บอกกัน
4: ครูพัฒน์เคยนึกไหมคะว่าถ้าในชีวิตเราไม่มีพี่สาวคนนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรอยู
2: ่นึกไม่ออกเขาเป็นทุกอย่างคุณสมบัติเดียวที่เขาขาดคือเขาไม่ได้คลอดเราออกมานอกนั้นเขาเทียบกับแม่เราได้อีกคนหนึ่งสำหรับผมนะ
3: ความเหนื่อยที่เราเคยทุ่มมาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็สอบเป็นผู้บริหารก็คือได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเรียบร้อยถ้าที่ฟังมาถ้าที่คุยกันมาทั้งวันเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากที่การเป็นครู
0: ใช่ก็เป็นครูที่ดีมากเพราะตองก็เป็นครู
3: เพราะจิตใจเขาดีไงจิตใจดีมาจากข้างในแล้วต่อให้เด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยไม่ได้ก็จะหาทางช่วยให้ได
0: ้ก็ส่งลูกศิษย์มาหาพี่สาว
3: ทำไมครับแล้วทำไมถึงโยนไปหาแม่คนที่สองคุณอีกแล้ว
0: บอกลูกศิษย์ไม่มีเงินไปลงทะเบียนบ้างล่ะจะพาลูกศิษย์ไปแข่งกีฬาแล้วแข่งบ่อยมากแข่งบ่อยเลยนักหนาไม่เข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนี้มันแข่งอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแข่งกีฬาเนี่ยฉันมีค่าน้ำมันรถแล้วนะแต่ฉันไม่มีค่าข้าวให้เด็กบางทีมีน้ำมันรถไปไม่มีน้ำมันรถกลับเงี้ยต้องไปทำไมอ่ะอย่าประจำอะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมากเลยแกอู้เขาจะปูฟูฟ่องมามากเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างงี้งั้นพ่อแม่ลำบากแต่ว่าน้องมันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะแต่มันไม่มีค่าหอพักไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่านู่นนี่นั่นเขาก็แกช่วยได้ไหมหางานให้น้องมันทำหน่อยไอ้หางานให้น้องมันทำก็คือมาทำงานกับฉันนี่แหละ
2: เราขอโอกาสให้เด็กมันไหมความว่าถ้าแกเอาเด็กไปหางานให้หน่อยหางานไม่ได้ก็ทำงานกับแกไปก่อนเป็นลูกน้องแกไปก่อนอะไรเงี้ย
0: เราก็ต้องรับมาทุกปี
4: จนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันแล้วอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมคะ
0: คือจริงๆในความรู้สึกแพมต่อให้เขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้มีแบบทำงานในที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเป็นเกษตรกรเงี้ยแพมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำพูดเป็นคนรักพี่รักน้องเพราะฉะนั้นคือคนแบบเนี้ยอยู่ในสังคมได้เรารู้เขาทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้เนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรที่เรากังวลเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีจริงๆค่ะไม่ค่อยกังวลกับน้องคนนี้เท่าไหร
2: ่จากคำพูดนี้ทำให้เราหล่อขึ้นมาเลย
3: สุภาพมากนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกับพี่แพมบ้างไหม
2: ขอพูดสิ่งที่เราห่วงเขามากกว่าเราอยากให้เขารักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งควรจะทำนะสำหรับเรานะมันเยอะเกินไปแล้วกินเวลานานเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเราอยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันนานๆดูแลกันจนหัวงอกกันไปข้างนึงนะจะบอกเขาแค่นั้นนะครับ
4: ต้องมาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะชมเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ตลอดรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก่อนค่ะ
1: ค่ะก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้เกือบทุกฉากแต่ว่าที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยทำไมลำบากขนาดนี้เราผ่านไม่ได้ยังไงแต่ว่าร้องไห้รู้สึกว่าเฮ้ยลำบากขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันเสมอตราบใดที่ยังมีพี่น้องกันอยู่ก็คือแบบมันจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องมันจะผ่านไปได้เลยมันอบอุ่นหัวใจอ่ะถ้าเราไม่ถูกรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหหัวใจมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะก็คือครอบครัวเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มมาจากครอบครัวจริงๆค่ะอย่างครอบครัวพี่แพมกับภูพัฒน์ก็คือเขาปลูกฝังมาดีเขาเลี้ยงมาดีมันทำให้พี่แพมและภูพัฒน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างมันโฟไปหมดเลยอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลำบากในบางช่วงแต่ความพี่น้องก็คือซัพพอร์ตกันทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ
4: คุณโป๊บล่ะคะ
5: ผมชื่นชมคุณแพมก่อนคุณแพมแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากในสิ่งที่ทำคือถ้าเราเปรียบเทียบพ่อแม่ในการดูแลลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกใช่ไหมครับแต่คุณแพมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลน้องผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับน้องแต่พอฟังเลยก็เป็นน้องทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่ครูพัฒน์คนเดียวส่วนครูพัฒน์จิตใจดีมากดีจริงๆนะครับไม่งั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวอะคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะผมอาจจะคิดได้แบบโอ้วันนี้พี่กินน้อยจังโอ้ดีไว้เหลือเยอะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดได้ถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรักที่พี่มีให้เขาแล้วมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดคล้ายกับน้องเบียร์ก็คือต้นทุนทางครอบครัวนะครับที่บอกว่าไม่มีการสอนไม่มีการอะไรผมรู้สึกชื่นชมพ่อแม่มากพ่อแม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงผมไม่รู้เลี้ยงลูกยังไงแต่ทำให้ลูกสองคนนี้ที่ผมเห็นณวันนี้ผมรู้สึกเขามีความสุขกับเรื่องที่มันควรจะทุกข์เขาพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบมาจากข้างในครับแล้วเขาถ้าฟังจริงๆไม่มีคำในเชิงลบเลยเนาะไม่มีคำในเชิงลบจากทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีและทั้งคู่ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวครูพัฒน์เองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็เตือนไม่ใช่เตือนแอบบอกคุณแพมนิดนึงครูพัฒน์จะกวนไปตลอดถ้าผมเป็นครูพัฒน์เพราะถ้าเปรียบเทียบผมทุกวันนี้ผมอยากไปเที่ยวไหนผมจะไปกระซิบพ่อแม่ให้ไปบอกพี่คนโตแล้วผมพาไปเที่ยวแต่พี่คนโตก็เหมือนคุณแพมเป็นธนาคารของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกวนอย่างนี้ตลอดเชื่อผมครับ
4: ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: ในฐานะที่เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายคือรู้เลยว่าการเป็นพี่สาวแล้วมีได้ให้เขาเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามให้กับเราในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design

เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มนี่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่นี่เป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถาม
0: ต่อ
1: เรือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆแต่แนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมากแดง
1: ปลาดุก
0: แดงตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
1: น
0: ี่คือหน้าใหญ่มากโอ้โห
1: นี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่าร
0: ุ่น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: เบาเบาเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะเ
0: บ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม้แดงเนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช
0: ่ไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion body lotion
1: lotion
2: อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมาก
2: ทนมาก
0: ฟังชั่นอล
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูปลาดู่กันครับไปผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับ ตัดตรงนี้แล้วก็ค่อยซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะจะมีปีกไม้ใช่ไหมฮะ
2: นั่นคือเปิดปีก
0: ใช่
2: เปิดป
0: ีกเพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
1: ลองวาดวงล้อมม
0: ันใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
2: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: นี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
1: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะ
2: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
2: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมัน
1: เขาพี่เขาอินกับ
0: ผมชอบ
1: ไม้
0: ชอบ
2: ไม่แล้วเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
2: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยตัดก
0: ัน
1: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ใช่ใช่
1: สมบัติของชาติคือเราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรเงี้ยคือมันแรขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
2: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี้ก็เป็นแท่งใหญ
2: ่เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
2: ต้อง

0: เป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
1: น
0: ี่
1: เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันเหรอฮะ
0: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
1: ื่
0: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
1: ล้อเล่น
0: ก็คือ
1: ครับ
2: ก็ไม่แก้ด้วยนะ
1: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่ค
1: นมีผีค่ะเออค่ะเงี้ยครับผมครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
0: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
1: แปลกเลยโอเค
0: ก็คือ
1: ตะเคียนกับเต็ง
0: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ฮะ
0: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก
2: ็
0: ระดับสูง
1: 5ดาว
0: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรก
2: ร
0: ุ่
2: นคุณพ่อเลย
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งานแล
1: ้
0: วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช
0: ่มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เ
1: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากเลยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
0: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศ
1: มัน
0: มีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
1: ึง
0: มันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้แต่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดี๋ยวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
1: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
2: เริ่มเรียนมาเสียน้ำตาไป
1: นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เออนะใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมามาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้ฮะ
1: what did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
2: as you said before like yeah มีมาเยอะสองมีตัวหมาย
0: มีหมายเยอะ
2: ไม
0: ้ตามหมายมา
2: เยอะ
0: เออแล้วเนี่ยตามหมายมา
1: บอกว่าหมายเยอะ see the opportunities to like explore to like
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: ใน
1: ด้วยแล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ที่ดี น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋เนาะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: oh ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: this is the first project
2: the first
1: after the graduation
0: วิเทอ่ะ
2: yeah
1: oh
0: also โอ้โห

0: Okay, Kap.
1: So who come up with the concept?
2: Yeah. It's just like kind of like organic, yeah. So it's like okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.
1: Okay, like,
0: improvising.
1: Can you tell the story behind this?
0: Yes. Please.
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
0: Okay.
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของชลบุรี
2: And the origins, the start of Thai Lim.
0: ก็คือใช้ back story ของไต้ลิมมาทำเป็นตัวนี้
1: มาเป็นต
0: ั
1: วนี้ How does it represent it? What did you pick to represent it?
2: So before Thai Lim was like build boats, building
0: boats. อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly. And so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like have the many angle.
0: มีดีเทลเยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทำวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่ว่า
1: ออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of
2: it? The beam, so basically we
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็นเออ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right okay
2: so this one we just like
0: stop เอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: โอเค so
0: when just like it's stackable
2: is like kind of like the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: อุ้ยสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
1: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็ค
0: อนซ์ by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact so
1: ขนาดคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก็
0: สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังชั่นอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอะไรเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เล่นโทนซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคทำไมคีบไปเลย
2: ชัวร
0: ์โอเ
2: ค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: บางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacationfeeling relax
0: easy
2: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabay position
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานตรงนี
1: ้เรียกบ้านๆ
0: บ้านๆโอเค so let's do it จบ

0: ำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนาะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับคืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกเนี้ยบางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิงเกิลเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาเนี่ยป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: แล้วสีมันจะโดดสมัยนั้น
4: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
4: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนลนะฮะวันนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู
0: ่เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
3: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้อง อยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะ

0: ไม้เนื้ออันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ย
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยจะเริ่มงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ฉันวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาเซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่สิบกว่า
0: สิบกว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการ reuse น้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็ reuse ทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อีแครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใ

0: นี่จะเป็นพันเบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมื
1: ออ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดท่านค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเลชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราแล้วยิ่งถ้าเราแบบ ปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอลาแมวครับพี่รอแมวครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะแชร์เลนอะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่เนี่ยแหละ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: เป็นถ
1: ุ
3: งแบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
3: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับ
4: น้ำมาเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
4: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ภาพ
4: ชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
5: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
5: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
6: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
6: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติด
1: นะครับ วันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
6: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหาร

0: อาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้อเลยซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค3 4
0: ครับ
1: ช้อนไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้ค่ะ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
6: นี่ทาน
1: อ๋อไม่
6: อ
1: ๋
6: อไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
7: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
7: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
7: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
8: อ
1: ่
8: ะเอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้
8: ได
0: ้ขอบคุณมาก
9: เลยเมนูก็มี130 40
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็กับ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
7: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
10: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
7: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปปุ๋ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
7: ร้อนอะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับก็ต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังพลาสติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
11: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลาย

0: กระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: จิ๋วตังค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่ตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินแล้วสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่
1: ครับ
2: กี่
4: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติให้คนเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราเข้ามาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจอย่างเงี้ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโบโฮ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบ

0: บผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรคร
1: ับ ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาลาวก็อบตีวี
2: อ๋อภาษาลาวเราเรียกว่าอบปุกใช่ไหม
1: ครับ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาวทำอบปุกนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาวที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาว
1: ีในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนี่เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหู
2: เป็นภาษาอาจารย์
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกี่วันสิบจาเวแต่ตีติเนาะฟุตีแล้วฟุตีวีก็ติงปอจีก็เนี่ยมาติชิลิก็ฟุตีติเลยอะขอเจฟุตีตาเป็นผู้ละก็แล้วก็ชอบคิดติงก็แล้วฟุบะก็วัดตีวิววัดชีตีเลยโอ้กูชิชิความผู้ละก็เนี่ยเก่ากับคือกูก็แต่ละอยู่เลยโอ้ยจู่วิวก็ค่อยชมว่าจีก็แต่ละอยู่เลยโอ้กูชิชิโอตีเลยขณะก็คนเนี่ยวิวโอ้ยโอ้ยซาก็เนี่ยหลับพออยู่เลยพอจมูกสาวเวียติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูสิวกาคือพอฟุกัดเจติอุ้ยเลยเจชีวิตอยู่แล้วแหละก็ขอเจ้าชีวิตคือแหละแต่ขอกับอยู่แล้วอีกการติดแดดแต่ขอเนี่ยอบูที่ขัดติดเราไปขับเพื่อรับผู้คนอบูหนาพี่อยู่เลยก็เนี่ยอาชีวิตตัวก็มาแผลมาพี่มาลาตัวเวียจะแจกจ้ามาอีกมาลุเสตัวเวียโอ้ยบุญอะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่วิคนนี้ใครเหลียวก็ขอแต่เขาคติเราอยู่ไรวิเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะมาคัดเชียวมาเลยว้าวๆ

ลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรก

0: มารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ที่จุดที่สมมติจะฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนที่หมู่คุยชีวิตคือละลายมาให้แนวเบาวิชีวิตคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องน้ำวิชิกาอุกาขอเจียวกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนจัดเครื่องคนในวิชิคุยชมมติทับปอติกือไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: เจ้าเจ้าเอ้ยที่นี่เนี่ยก็เคยเจ็บปวดบุษิจ่าเลยโอ้เจ้าอยากแก่เลยบุษิจ่าสิจ่าเวมุจ่าว่าจ่าเวคือบุษิจ่าเวรอเวตีตีตาคือกาตาดาเรียกคุณแม่ก็เจ้าเวเนี่ยตากาตาหน้าบุหัวจ่าเนี่ยบุมาจากคุณแม่ก็รอสิเฮียสิเจ้าเวคือเวรักตาเลย
1: ยันคือวิโก้เขาสิวเลยเขาซึ่งก็เลยติวเลยติวเลยอะไรเลยโอ้ยกะลุยกะอือวิติมาอีกะซื้ออยู่วิโก้ฟุบบาลเลยชอบมาแต่ข้อใช้วิอีกะซื้ออยู่วิโก้วิอยู่แล้วอีกะซื้อสิวิโก้อีกะคุยแล้ววิติอาทิตย์ไปเขาเปล่าชีวิกะติมาแล้วในวิโก้ฟุกติเจ้หมูอีกะขอให้แม่กว่าจะตุ้ตาไปเลยอ่าหนูอีกะอยากชอบเอาลอยวัวก็เลยอีกซะ
2: อุชาชีวะจะติดตายวิกาชิควาเพลากัวจนในวิวฟุตทีเดียวจุเวะอิกาลิโกวิจุเวะกาคือวิติกาลิเลติอุลิเลติจุเวะกูกัวเพลากัวตุตาแล้วกัวเนติชอบุกอนาจุเวะในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้น
1: ชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอย่าชอบเลยเอาหิเตเตวิชิกุนดาโกเนี่ยเราพ่อวิเชียวหิทื่อโกฟูพ่อวิรัชเดียมาบุโตวิฟูลสุลุลาวิโกฮาเพวิลีเนจัยวิมาติว
2: ใจโตชิโกะมาลีก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่าก็ให้มุมมาเชโกโยกติโอฮิโยโกติคู่ด่าเลติลาเวลีปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: พ่อมาคดเจ้าเว้ยเจ้าคนแรกเก็บเปลวโทรมาแล้วแค่เราเหรอฮะแล้วแค่พ่อกับเราแล้วจู่ๆเก็บในพ่อเว้ยมึงน่ะพ่อเว้ยโอ้โหเลือดเว้ยนี่โมเชมูลาเว้ย
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความ

0: หมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
1: ความจริงแล้วเขาจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
2: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโอโอ้บัวชีหายอยู่วิจิโน่วิชาชีวิตเตะขอเวทีโอโอ้เลี้ยวข้าชีวิตเตะกูโอ้ผู้ชีวิโอเตะว่าชาติเลยเตะกูเปกาตุวิเปตุปีวิชิวิโอโอ้บ่ชิโลเวโกเนี่ยเราอย่าพอบ่ชิโลเลยขอเถอะเตะๆอีกกะเลยกะคืออีจิอักจิโอจะมาปุดมาปุวะมาปุกะมาปุเตะเลติจุปุติปาติเลอ๋อยาดูหอยหาแต่ปีจิเตะเลชิบทะคะเกอหอยหากะติจุปุติปาติขอติปอวิชิวะขอติชิวิมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวิโอเนลานิริโอเคกาติลาวิคุย
3: ยานิโมเตชิเตเวโกโกคุกาชิยาอติอะไรเนขอทินงาโกเรอะพะโกจูอะสุโกจูอะนา
0: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวละหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวละหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายอยู่แหละขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอลอกมุชุเกียวขอไกอยู่แหละเนกะเนเนเกชุลอละกูเลชุเกียวขอไกเนกะอุชุเกียวขอลอกติขอลอพี่ไกนะติโลละขจับปุยอยู่
2: เนี่ยบุษิตาเน
1: ี่ยก็ชอบคนนับเอ๊ะชอบคนนับพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชุนาคนเนี่ยก็ชอบคนนับพี่ที่ที่เขาจะน่านับปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มว่าใจอยู่คนนุ่มว่าการน่าบุษิตเจ้าบ่นุ่มว่าใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเมตุเองรักตัวเองเราก็ชิการนั่นเองฉันก็คนรู้เนี่ยเจ้าก็ชูหน้ากันแล้วก็บุษีฟูจักก็ฟูอ่ะไม่เจ้าก็ชิการที่เจ้าก็ชิการเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวละหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่

0: พี่น้องเราเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องเราว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
1: คล้ายๆกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
0: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
1: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
0: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7 วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ้นเนี่ยก็คือติ้นยูวิลิติ้นยูวิวิโอเรียกมีแก่ขอปุยวิลิเรียกมีแก่ขอชีวิโออาจจะถ้าชมพู่ต้องเข้าตีหลายก็เข้าไปชีวิโอมาบอกกันเลยเรียกมีแก่แล้วก็จ่าแล้วก็เลยขอชีวิโอโอเคติดจูวิเรียกมีแก่แล้วจ่าวิโอเรียกมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเข้าไปชีวิโอปฏิปามาบอกกันของกันละแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเสียห้าตีห้าก็เข้าไปขอก็ลุยก็วิยังมีแก่วิ่งขอเจาะเช่นจู่วิ่งเช่นวิ่งคือวิ่งอย่าปุ่นตีห้าไม่ทัดตีห้าเลยอย่าปุ่นกัดตีห้าชอบตีห้าก็ปุ่นวิ่งเช่นวิ่งกระเจ้าก็อ่อนตีนอย่าก็ขอยู่เลยถ้าเขาไปขอลุยวิ่ง
2: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอพ่อเมียกาอีดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิวิกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวนี่ขอสื่อติ้งอยู่เลยอบอจะต้องกีวิกามาไกลแค่ฝืนฝืนเลยข้าขอเจริญกูได้แม่ยันยอดทื่อวิเล่าพอขอสื่อนู้นกูเลยแค่ก็ชมอจบปุติปาเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกโอยังขอสื่อนุธาฟื้นปีวิริโอวิโอเฮ้ยชมว่าชกูวิโอบุชีเนี่ยโอรูล่าเนี่ยคือโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโอก็ตะค่าเนี่ยวิโอฟุสิเจียแล้วของข้าฟูแตกเนี่ยสื่อนี่คือกะคือโอยังคือโอฟื้นปีขอสื่อติ้งเนี่ย
2: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคี

0: การมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออฟุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
1: งาคุชิอะยาชิทาชโมทาชิบิโอโอโอโคจุยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูกวาสานาบาชิบิโอลีเคกาจัวแหละเคกาติเจวิไปเที่ยวเนเปตูแหละกาเขาตาเชื่อโลจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนอาปืนโอเนกองกาจีบีจะบีจบีอ่ะกูตาจบีว่าบีจบีลาซาฟูจากากูฟูจากูฟูอาบีลามิสิจากูชิอาบีกูเนี่ยเวอปีเวอซือทุเรฮาปีฮาซือทุเรขอซือฮาซาโลอาบี下面都没有，阿南阿国起不起下哈，有些时候是靠这靠福地哇地小。
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ
1: น
2: ตี้โบโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่าย

ายกินอัลฟาฟ่าไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออร์เคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไพมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคา

0: วิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคอลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่ไม่โดนสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของไม่โดนสิทธาคารค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลสิทธาคาร Open House นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ

0: พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกัญไพมหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาลัยมหิดลเองในวันพระหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: ไม่โดนสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแห่งนี้ในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาธงแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโหเป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลศิริอาคารความพิเศษของมหิดลศิริอาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษยาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: Yeah.
1: 喺变态。
0: 哦，那拉满。
1: Don't lose， 真明白，真美。

ครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศ

0: ไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่และก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
2: ยังจบแล้วครับ
1: จบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: อ
0: ่
1: าครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
1: ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับคร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
3: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
3: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างงี้ไหมมีขิมยังคุณมีขิมยัง
1: ยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะ เขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
4: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
4: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
4: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรต่างประเทศ
4: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปอ่ะเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปเล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยและก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคลีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
3: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วยครับ
1: บีผมมีงานทำ ผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
0: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
1: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนคร
0: ับใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: ฝ่ายข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

0: หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการนี่ออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลศิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู
0: ๊ดเรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่เสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
2: สำหรับผมผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
3: พี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัดต้องรับหน้าที่สานฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่แพมและครูพัดนะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
4: ใช่ค่ะ
0: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัด
4: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัดมากกว่าเพราะอะไรคะ
4: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทําอะไรเราก็ทําด้วยกัน
5: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆ เราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ย เราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะ มันเลยทำให้เราแบบรู้สึกเฮ้ยมันไม
4: ่
5: ใช
4: ่
5: อะไรอะไรเงี้ย
0: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแล

0: ตัวเตี้ยไงเข้าป่าอ้อยไม่ได
1: ้ตัดไม่ถึง
2: ตัดไม่ถึง
1: ป่าอ้อยไม่ถึงประมาณนั้น
0: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพมไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
2: คือไปไม่ทัน
0: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
2: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัด
0: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครูพัดรู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
1: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
3: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
1: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามอง
2: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
0: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
1: ทำไม
0: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
1: อาจจะมี
0: นิดนิดหน่อยปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันไม่มีเลย
3: แล้วตูพัทล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
1: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยฮะตอนเด็กๆไม่มีเลย
3: ตรงข้ามกับพี่แพมที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
4: โปรโมชั่นฟิลกูดพิซซ่าค่ะโปรโมชั่นค่ะ
5: มาอีกแล้ว
4: เอามิกเดี๋ยวอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
5: ช่วยแจกด้วยครับ
2: โปรโมชั่นดีๆค่ะ
4: โปรโมชั่นค่ะ
6: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอ่ะเรื่องดีๆกับเขา
4: เอามิกฝากหน่อยน
2: ้
4: องชายโทรมา
2: ครับ
4: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
6: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
4: อืมก็คนมันตอมใจอะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอะ
6: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี่
4: อืม

0: ามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
1: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี
0: ่นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
1: พี่ถ้าฉันอยากทำล่ะ
0: แกนะแกนะ
1: ใช่
0: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
1: ่ 1.9 เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
0: ่เก่งโคตร
1: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
0: ่นี่แกเอาจริงดิ
1: จริง
0: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบนี้เดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
1: เอาพี่เอา
0: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอะ
1: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินอะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
0: ถ้าแกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
1: ครับ
0: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
1: ครับ
0: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
1: ได้
0: สัญญาไหม
1: สัญญาครับ
0: ดีมากถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
1: โอเคพี
0: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
1: ฮะครับ
0: จ้ะ
1: ครับครับ
0: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
1: นี่แหละครับ
0: พอจะแนะนำได้ไหม
1: พี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่แม่ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
0: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
1: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ็นยังไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมเลยมั้งเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศอันเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทําหน้าที่พี่ดีมากทําหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือหลักชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทรานซ์
0: ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละ
3: แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
2: ใช
1: ่เขาก็เสียใจมาก
2: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
0: คร
2: ับ มันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนไม่ได
3: ้จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
2: แน่นอน
3: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
3: ้
2: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
2: ใช่
1: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบมั้ยอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่แนวพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวมั้ยเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเค้าสอบไม่ติดแล้วเค้าแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: น้องชายเสนอเลยค่ะ
2: แย่ขนาดนั้น
3: เล
0: ยเน้นตรงคำว่าแย่เพราะได้เห็นภาพมากเลย
2: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วยอ
1: ะไรอย่างเงี้ยเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความแบบกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
2: อินไหม
1: ไม่รู
0: ้รู้สึกพ่อขึ้นมาหรือไง
2: มันเป็นการเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
0: ครับ
2: เราต้องไปอยู่หอผู้หญิง
0: อ๋อ
2: คือเข้าหอหญิงไง
0: ครับ
2: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
1: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
2: เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
3: ค่ะ
0: ไม่ได้สุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
3: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
1: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครุศาสตร์ได้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหม
2: ศึกษา
1: ศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดแล้วเราก็แบบ
2: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
1: ้การบอกฉันว่าอย่างนี้การบอกฉันว่าอย่างนี้
2: ไม่ใช่เราสมุดเลยคือเราเลือกมหาลัยเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นถ้าถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
3: ค่ะ
2: มันก็เลยบีบบังคับเรา
0: ว่าต้องให้ได
2: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
0: ครั้งแรก
3: อ่านหนังสือหนักไหมคะตอนสอบเข้า
2: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
3: อ้าว
1: เขาไม่ชอบไงคะ
2: ผมไม่อ่านหนังสือ
1: เขาไม่ชอบ
2: ผมคือคนหนึ่งที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัดผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
0: ครับ
2: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
1: ค
2: ือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
1: ๆ
2: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
0: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
2: เขาติวกัน
0: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
2: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
0: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
2: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
1: เขาเล่นกีฬาเก่งเขาเล่นกีฬาเก่ง
2: ฐาน
1: แล้วคะแนนปฏิบัติมัน

0: มากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
1: มันใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกัน
1: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
2: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อย
1: ใช
2: ่ช่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
0: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
2: ให้แม
0: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 8,000 บางเดือนเป็นหมื่นก็มีค่ะใช่ค่ะ
3: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม่
1: ทุกคนในบ้าน
0: ทุกคนในบ้าน
1: ทุกคนในบ้าน
0: น้องชายคน
1: เลี้ยงครอบครัวใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัว
3: แล้วก็ครูพัฒน์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
0: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
1: บอกเขาเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
0: แล้วพ่อแม่
1: ก็ส่งต
3: ่อเราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
1: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได
0: ้
1: หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
2: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
0: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังกังวลว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
1: กลัวเรียนไม่จบ
0: ไม่อยากพูด
2: กังวลไหม
0: กังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
2: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
0: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
2: แต่รู้ว่าพ่อแม่อยากให้มีลูกรับราชการ
0: อยากมีลูกรับราชการแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้อิสระมากให้อิสระในความคิดและให้อิสระในการกระทำคือปล่อยเลยอะ
1: ย
0: คือถ้าลูกไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอะคือเราบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
1: สร้างไม่เคยเสร็จ
0: สร้างแล้วบ้านเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยเอ้ยตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
1: ันมีแต่โครงกับหลังคาม
0: ีโครงเสากับหลังคา
1: แล้วฝาบ้านไม่มี
0: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจนเราไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว
1: ่
0: าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดไอ้เตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวันรู้สึกว่า
1: แล้ว
0: เราไม่เคยด้อยแล้วพ่อก็เอาลูกขี่คอไปโรงเรียนเหมือนเขาเลี้ยงเราเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยไม่เคยรู้ตัวเราจนไงจนกระทั่งเราจะเข้ามหาลัยเราไม่มีเงินเข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชื่อเรากูไม่เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราจนอย่างนี้เรียกจน
2: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและคุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นน้องชายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
2: ถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
5: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะแค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีก2คนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณป่ะเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรเราว่าถ้าเราเก่งงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เก่งเพราะฉะนั้นให้น้องได้เรียน เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีพี่แพมถ้าเบียร์เป็นพี่แพมเบียร์ก็คงจะ

0: ุ่มให้น้องเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอเรามองเห็นน้องแล้วแบบเฮ้ยเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณโป๊ปล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
2: เท่าที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะเราไม่รู้สึกว่าเขาทำอะไรเราก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตแล้วกลับมองไปโอ้เขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาพี่คนโตเขามีน้องอีก5คนรวมผมที่เขาต้องแบ่งเวลาแบ่งทรัพย์แบ่งอะไรเพื่อคอยดูแลน้องซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เขาตอบแทนพ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่
3: ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
2: ครับ
1: แล้วในที่สุดครูพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่ครูพัฒน์จบปรากฏว่าพี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า2พี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะเร็วรีบลุกจะได้รีบออกไปหางานทำแล้วก็ลุกเร็วเดี๋ยวอืดหมดสองสามแล้วไม่ลุกมากินแล้วนะไม่รอแล้วนะ

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะงั้นพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไปไหนแล้ววะนั่นแหละครับพี่แพมตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่ด้วยเผื่อว่าจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในกรุงเทพแต่ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบจะไม่เจอตัวกันเลยกว่าผมจะตื่นพี่แพมก็ออกไปทำงานพี่แพมกลับมาบ้านผมก็หลับแล้วพวกเราลำบากกันมากครับยิ่งเรื่องอาหารการกินนะบะหมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะมันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

ก็เป็นซะอย่างเงี้ยมัวแต่เสียสละให้คนอื่นๆจนตัวเองต้องลำบาก

0: ันนี้ฉันได้เข้าใจอีกความหมายของคำว่าพี่น้องท้องเดียวกันแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ไม่เคยได้นึกถึงเลยไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ถูกพัดคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนหนึ่งต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่า1ห่อแบ่งกันกิน2คนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่นี้ยังไม่พอนะมันต้องมากกว่านี้นะมันต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องได้ปรับตัวเองอีกรอบอีกละลอกนึงเลยแหละสำหรับสิ่งที่มองพี่อีกอย่างนึงจริงๆคือเราเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขารักเราวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลต้องทำอ่ะแต่พอวันนั้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะมันคือเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยแทบไม่ได้พูดกันเลยเราเป็นมาอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยมาก
0: จริงๆชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่อ
2: ยู่ห้องเดียวกันเฉยๆ
0: แต่มาทำงานก็อยู่ห้องเดียวกันเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเราออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกเราทำหลายงานตั้งแต่ไปทำหมูหยองออกไปตอนตีสองตีสามเริ่มทำ
2: ตีแจกใบปิวต่อ
0: ไปแจกแล้วก็เสร็จจากหมูหยองตอนประมาณตีห้าเราก็ไปรับใบปิวสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาค่ะเขาจะจ้างเด็กไปแจกใบปิวหน้าโรงเรียนหน้าห้างอย่างเงี้ยเราก็ไปรับมันก็เที่ยวละ200อะไรเงี้ยเราไปแจกใบปิวเสร็จเรากลับมามันก็จะมีช่วงแบบเมื่อก่อนรายการเกมโชว์จะมีรับจ้างกีดเราก็ไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวประกอบอะไรในหนังในอะไรอย่างเงี้ยเราก็งานทุกอย่างที่เข้ามาคือเราทำหมดช่วงนั้นเราตกงานอะไรเงี้ยค่ะเราแย่ตรงที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยปล่อยให้น้องกับเราลำบากเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราลำบากไม่รู้เรารู้สึกแบบเราแม่งแบบทุเรศคือเราทำได้ไม่ดีเท่าที่พ่อแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เราจะให้น้องลำบากไม่ได้คือเราจะให้พ่อไม่ได้ว่าน้องลำบากให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าเราลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดถึงความลำบากความอะไรเลยแล้วเราก็พยายามให้เขาแล้วเขาอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบเด็กกินเก่งมากกินข้าวเป็นกะละมังอย่างเงี้ยเขากินเก่งจริงๆเขากินก๋วยเตี๋ยว3ชามกว่าเขาต้องมากินแบบน้อยๆกินประหยัดเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหน้องต้องแบบน้องจะอิ่มหรือวะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่ผมชอบคำพูดของครูพัชที่บอกว่าถ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ต้องทำให้ขนาดนี้มันเยอะเกินไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้คิดว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นคือดียังไงอีกครับ
2: เราเริ่มจากประหยัดตังค์และเริ่มหาตังค์ตอนนั้นผมหางานได้เป็นงานชั่วคราวที่เรารองานที่เราต้องการคือเราจบพละศึกษาแล้วเราเข้ากรุงเทพแล้วก็อยากทำงานฟิตเนสเต็มตรงสายอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์งานฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ไปทำงานในร้านสะดวกซื้อก็ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าพี่ให้มาบางทีมันก็น้อยบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เลิกงานกลับเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราก็แวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปขอเขาล้างจานกินแทนอะไรเงี้ยสักไม่กี่ครั้งอ่ะ 4-5 ครั้งเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าของร้านนั้นเราจบปริญญาเราบอกว่าเราจบป .6 อยู่ระหว่างหางานจนฟิตเนสเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปทำงานฟิตเนสที่ตัวเองต้องการ
1: ชีวิตดีขึ้นไหมคะ
2: ก็ดีขึ้นไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วแล้วก็พอมีเงินเดือนสักหน่อยเราค่อยขยับให้พี่สาวหางานประจำบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนกัน
1: แล้วเส้นทางเข้าสู่การเป็นข้าราชการของถูพัดมาเริ่มตอนไหนอะคะ
2: คือเราเรียนจบแล้วในระดับหนึ่งความหวังของพ่อแม่สำเร็จระดับหนึ่งแต่อีกเป้าหมายหนึ่งที่แกต้องการเรายังทำให้แกไม่ได
1: ้
2: ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มต้องคิดกลับมาแล้วว่าไอ้หน้าที่หาหน้าของเราอะมันยังไม่จบเราก็ต้องทำตรงนั้น
1: หน้าที่หาหน้า
2: ครับ
1: หมายความว่าสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาม
2: ีหน้ามีตาในสังคม
0: เป็นความภาคภูมิใจของเขาคือมันเป็นความฝันของเขา
3: คือพันธสัญญาระหว่างพี่กับน้อง
2: ใช่ใช
3: ่คือพี่จะหาเงิน
2: ช่
0: ที่จะหา
3: น้องต้องตั้งใจเรียนเพื่อหาหน้า
2: ใช่
3: ให้กับครอบครัว
2: ผมถือว่าเป็นคำสัญญาของเราสองคนคุณมีหน้าที่หาเงิน
3: ครับ
2: ผมมีหน้าที่หาหน้าทำไงก็ได้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
1: แล้วไปสอบครูตอนไหนอะคะ
2: ช่วงนั้นผมมีแฟนละมีแฟนคบกันเขาเรียนจบป.โทพอดีเขาก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์จะเปิดสอบมาสอบไห
1: ม
2: แต่เป็นพนักงานราชการนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้การขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนให้แฟนอ่านหนังสือให้ฟังจนถึงวันสอบเราไปสอบมันก็โอเคสอบบังเอิญได้ที่หนึ่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
0: นานๆจะได้โชว์เรื่องนี้ทีนึง
1: ตอนที่ภูพัฒน์ตระเวนสอบข้าราชการครู
2: ใช่
1: คนที่ติวเรื่องของวิชาการเป็นแฟนแต่คนที่ติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นพี่แพม
2: ครับ
1: ติวกันยังไงคะ
0: ก็ระหว่างขับรถไปส่งความที่เราขับรถไปส่งใช่ไหมเราก็จะนั่งถามและไอ้คำตอบอะไรที่เขาตอบมาแต่ละอย่างนี่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นกรรมการคือเราไม่ให้ผ่าน
1: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: มัน
1: สอบครูเขาถามอะไรแล้วควรจะตอบยังไง
2: สิ่งที่เขาสอนเราแนะนำเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอฮะทุกคำตอบของคุณผิด
3: ครับ
2: แต่สิ่งที่เราจับประเด็นได้มันคือสิ่งที่เราคิดไปเองอะนะคุณจะต้องตอบคำถามให้มีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับวิชาการกับหลักการก็คือสมมติอย่างผมเจอคำถามตอนสอบสัมภาษณ์เขาถามว่าถ้าคุณเจอเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในห้องสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณจะทำอะไรซึ่งหลายๆคำตอบทุกคนคงอยากจะบอกว่าก็หาแบบฝึกหัดดีๆที่มันมีผลมาแล้วหรือมีวิจัยอะไรก็ตามแต่วิธีการอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นผมเลือกจะตอบว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมทำใจผมก่อนให้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้เขามีความสามารถเราพัฒนาเขาได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งเราจะไม่ท้อที่จะพัฒนาเขาอันนี้คือลักษณะคำตอบที่เราได้จากเขาจากมุมมองที่เขาสอนเรายึดด้วยหลักการด้วยนะเพราะว่าในกฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในกฎหมายเราเอาคำตอบของกฎหมายมาตอบในฟิลของความรู้สึกแค่นั้นเอง
3: ก็คือเอา
2: จาก
3: มาเชื่อมโยง
2: ใช่มาเชื่อมโยง
3: เลยกลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์มาก
0: คือเราเป็นคนอยู่บนหลักการ

0: ลอดชีวิตอ่ะคือจะพูดอะไรต้องมีเหตุและผลมีหลักการมาตั้งก่อนอย่าพูดลอยๆคือเอาอะไรพูดมาจากอะไรอ่ะความคิดเห็นแกหรอคือมันได้ด้วยหรออะไร
1: เนี่ยๆๆๆเนี่ยอารมณ์เนี้ยเสียงแบบเนี้ยคือเข้าใจใช่มั้ยคือแบบแกแค่นี้เหรอแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคิดๆมากกว่านี้หน่อยไปคิดฉันให้แกไปคิดมาใหม่อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอบอะไรก็ผิด
2: ก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ตอบอะไรก็ผิดเลยได้คำตอบที่ดีมาก
3: แต่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะไปได้ดีกับน้องชายปรากฏว่าชีวิตของพี่สาวไม่ราบเรียบกลับเจอปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ในที่สุดความเสียสละของพี่แพมที่เป็นแรงหนุนเหมือนลมใต้ปีกให้เด็กไม่เอาไหนคนหนึ่งได้จบเป็นครูและที่สำคัญนะครับผมได้ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจคือได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพี่แพมผมสัญญานะพี่ว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งหมดมันก็มาจากความมักมากของคุณนั่นแหละ

0: ครับพี่แฟมนี่ครับผมวางแผนไว้พอดีเลยปีหน้าผมจะสอบรองผอ.นะพี่ว่าไง
1: ฮัท
0: พี่แฟม
1: พี่มันตบพี
0: ่ฮะลงไม้ลงมือเลยเหรอวะผมจะไปเอาเรื่องมัน
2: พัดโกรธแทนฉันหนักมากน้องชายที่เคยเป็นผู้รับเป็นคนที่ฉันต้องให้พลังชีวิตให้เขาสู้ชีวิตต่อไปวันนี้กลับเป็นคนที่พูดให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาแนะนำแนวทางให้ฉันมีชีวิตที่ดีและคำพูดคำจาของเขาก็ไม่เหมือนเด็กที่เคยได้เกรด 1.9 อีกต่อไปมาวันนี้คำพูดคำจาของเขาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจและมอบพลังใจคืนให้ฉันอย่างล้นเหลือ
1: ได้ตกลงตามนั้นนะพัท
0: พี่
1: ขอบใจมาก
0: พี่ดูแลผมมาตลอดต่อจากนี้ไปถ้าพี่ลำบากอะไรผมจะเป็นคนดูแลพี่เองนะพี่รักพี่นะพี่

นั่นแหละครับพี่สาวของผมพี่ที่ให้น้องมาโดยตลอดวันหนึ่งถ้าเกิดผมอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมก็คงอยากจะทำในสิ่งที่ผมไม่เคยจะทำผมอยากจะขอบคุณต่อหน้าพี่แพมสักครั้งหนึ่ง

0: ดีเก่งมาก
1: ต่อไปนี้นะฉันจะดูแลพี่เองทุกๆเรื่องเลยทุกอย่าง
2: จ้า
1: พี่สบายใจได้

0: ได้ยินเขาเรียกเราไหมเมื่อกี้
1: อะไรครับ
2: อีเตี้ย
0: เรียกออกอากาศ
2: เป็นสิ่งที่ผม
0: คำสรรพนามที่เขาเรียกเรามาตลอด
2: ตั้งแต่เด็กจนโตจะเรียกคำนี้ทุกอารมณ์เราจะเรียกเนี้ยด้วยเขาที่ตัวเล็กของเรา
0: แต่เรารู้ว่าเขาเรียกด้วยความรักไง
1: ครับ
0: เขาเรียกด้วยความรักเ
2: ลยเราไม่ค่อยแสดงออกไม่เคยบอกว่ารักเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำไม่เคยเลย
0: แพมก็น่าจะไม่เคยพูดบอกรักเขานะน่าจะไม่เคยค่ะคือทุกอย่างเราแสดงออกด้วยการกระทำแล้วเราไม่เคยพูดอะไรกันเลยเหมือนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดว่ารักลูกมากมายแค่ไหนหวังดีกับลูกมากมายแค่ไหนแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วเราก็ส่งต่อก็คือเราก็แค่ทำบางอย่างเหมือนที่เราคือเราเห็นจนเราซึมซับแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลี้ยงดูแลกันด้วยการกระทำไม่ต้องการความคำขอบคุณไม่ต้องการความซาบซึ้งไม่มีดราม่าไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาเราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยเราไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลย
3: แต่นี่เป็นครั้งแรกที่
2: ใช่
0: ใช่ใช่
3: บอกขอบคุณเลยใช่ไหม
2: พูดไม่ออกเลยครับเสียงหายต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสไม่งั้นคงแกตายกันไปข้างไม่ได้บอกกัน
4: ครูพัฒน์เคยนึกไหมคะว่าถ้าในชีวิตเราไม่มีพี่สาวคนนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรอยู
2: ่นึกไม่ออกเขาเป็นทุกอย่างคุณสมบัติเดียวที่เขาขาดคือเขาไม่ได้คลอดเราออกมานอกนั้นเขาเทียบกับแม่เราได้อีกคนหนึ่งสำหรับผมนะ
3: ความเหนื่อยที่เราเคยทุ่มมาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็สอบเป็นผู้บริหารก็คือได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเรียบร้อยนี่เท่าที่ฟังมาถ้าที่คุยกันมาทั้งวันเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากที่การเป็นครู
0: ใช่ใช่ก็เป็นครูที่ดีมากเพราะตองก็เป็นครู
3: เพราะจิตใจเขาดีไง
0: ใช่
3: จิตใจดีมาจากข้างในแล้วต่อให้เด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยไม่ได้ก็จะหาทางช่วยให้ได
0: ้ก็ส่งลูกศิษย์มาหาพี่สาว
3: ทำไมครับแล้วทำไมถึงโยนไปหาแม่คนที่สองคุณอีกแล้ว
0: บอกลูกศิษย์ไม่มีเงินไปลงทะเบียนบ้างละจะพาลูกศิษย์ไปแข่งกีฬาแล้วแข่งบ่อยมากแข่งบ่อยเลยนักหนาไม่เข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนี้มันแข่งอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแข่งกีฬาเนี่ยฉันมีค่าน้ำมันรถแล้วนะแต่ฉันไม่มีค่าข้าวให้เด็กบางทีมีน้ำมันรถไปไม่มีน้ำมันรถกลับเงี้ยต้องไปทำไมอ่ะอย่าประจำอะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมากเลยแกอู้เขาจะปูฟูฟ่องมามากเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างงี้งั้นพ่อแม่ลำบากแต่ว่าน้องมันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะแต่มันไม่มีค่าหอพักไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่านู่นนี่นั่นเขาก็แกช่วยได้ไหมหางานให้น้องมันทำหน่อยไอ้หางานให้น้องมันทำก็คือ

0: มาทำงานกับฉันนี่แหละ
1: เราขอโอกาสให้เด็กวันไหมความว่าถ้าแกเอาเด็กไปหางานให้หน่อยถ้าหางานไม่ได้ก็ทำงานกับแกไปก่อนเป็นลูกน้องแกไปก่อนอะไรเงี้ย
0: เราก็ต้องรับมาทุกปี
2: จนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันแล้วอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมคะ
0: คือจริงๆในความรู้สึกแพรมาต่อให้เขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้มีแบบทำงานในที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเป็นเกษตรกรเงี้ยแพรก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำพูดเป็นคนรักพี่รักน้องเพราะฉะนั้นคือคนแบบนี้อยู่ในสังคมได้เรารู้เขาทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้เราก็ยิ่งรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรที่เรากังวลเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีจริงๆค่ะไม่ค่อยกังวลกับน้องคนนี้เท่าไหร
1: ่จากคำพูดนี้ทำให้เราหล่อขึ้นมาเลย
3: ชัดมากนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกับพี่แพมบ้างไหม
1: ขอพูดสิ่งที่เราห่วงเขามากกว่าเราอยากให้เขารักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งควรจะทำนะสำหรับเรานะมันเยอะเกินไปแล้วกินเวลานานเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะเราอยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันนานๆดูแลกันจนหัวงอกกันไปข้างนึงนะจะบอกเขาแค่นั้นนะคะครับ
2: ต้องมาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะชมเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ตลอดรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก่อนค่ะ
4: ค่ะก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้เกือบทุกฉากแต่ว่าที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยทำไมลำบากขนาดนี้แล้วผ่านไม่ได้ยังไงแต่ว่าร้องไห้รู้สึกว่าเฮ้ยลำบากขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันเสมอตราบใดที่ยังมีพี่น้องกันอยู่ก็คือแบบมันจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องมันจะผ่านไปได้เลยมันอบหัวใจอะถ้าบอกไม่ถูกรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหหัวใจมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะก็คือครอบครัวเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มมาจากครอบครัวจริงๆค่ะอย่างครอบครัวพี่แพมกับภูพัฒน์ก็คือเขาปลูกฝังมาดีเขาเลี้ยงมาดีมันทำให้พี่แพมและครูพัดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างมันโฟไปหมดเลยอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลำบากในบางช่วงแต่ความพี่น้องก็คือซัพพอร์ตกันทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ
2: คุณโป๊บล่ะคะ
5: ผมชื่นชมคุณแพมก่อนคุณแพมแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากในสิ่งที่ทำคือถ้าเราเปรียบเทียบพ่อแม่ในการดูแลลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกใช่ไหมครับแต่คุณแพมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลน้องผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับน้องแต่พอฟังเรื่อยก็เป็นน้องทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่ครูพัฒน์คนเดียวส่วนครูพัฒน์จิตใจดีมากดีจริงๆนะครับไม่งั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวอ่ะคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะผมอาจจะคิดได้แบบโอ้วันนี้พี่กินน้อยจังโอ้ดีไว้เหลือเยอะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดได้ถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรักที่พี่มีให้เขาแล้วมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดคล้ายกับน้องเบียร์ก็คือต้นทุนทางครอบครัวนะครับที่บอกว่าไม่มีการสอนไม่มีการอะไรผมรู้สึกชื่นชมพ่อแม่มากพ่อแม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงผมไม่รู้เลี้ยงลูกยังไงแต่ทำให้ลูก2คนนี้ที่ผมเห็นณวันนี้ผมรู้สึกเขามีความสุขกับเรื่องที่มันควรจะทุกข์เขาพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบมาจากข้างในครับแล้วเขาถ้าฟังจริงๆไม่มีคำในเชิงลบเลยเนาะไม่มีคำในเชิงลบจากทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีและทั้งคู่ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวครูพัฒน์เองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็เตือนไม่ใช่เตือนแอบบอกคุณแพมนิดนึงครูพัฒน์จะกวนไปตลอดถ้าผมเป็นครูพัฒน์เพราะเขาเปรียบเทียบผมทุกวันนี้ผมอยากไปเที่ยวไหนผมจะไปกระซิบพ่อแม่ให้ไปบอกพี่คนโตแล้วผมพาไปเที่ยวแต่พี่คนโตก็เหมือนคุณแพมเป็นธนาคารของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกวนอย่างนี้ตลอดเชื่อผมครับ
2: ค่ะ วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
5: ขอบคุณครับ
2: ในฐานะที่เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายคือรู้เลยว่าการเป็นพี่สาวแล้วมีได้ให้เขาเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามให้กับเราในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณคร
2: ับ แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T

N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อำเภอจาวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูกปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันนอนใหญ่อย่าง
1: เงี้ยมันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างเงี้ยเหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่ผู้เข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะย่อนลงไว้ยังเก่า
0: ย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอา

0: ปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
2: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะ
1: อุ้ยมาอีกแล้ว
3: โอ้ยปลาใหญ
1: ่เฮ้ยโห
3: ปลาคั่ง
1: ปลาคั่งเหรอ
3: ครับผม
1: มา
3: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับ

0: ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำรถป้าสังฆวาสเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
2: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
1: ปากกาตัวนี้ประมาณ3 โล 3 โลครึ่งน่าจะได
0: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
3: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: ปลากดคัง3 ตัว
0: 3 ตัวเลยครับ
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ่
0: ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
1: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
3: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
2: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
2: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
0: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงปลาเข้ามา
0: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ท่านช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผมช่วยผมลากหน่อยลากช่วยลากหน่อย
0: แล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับวันนี้ต้องหวายเพียบเลยใหญ่มากนะครับ2 โล 2 โลครึ่ง
1: อันนี้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
3: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลาย

0: ขายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
1: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
2: มันจะต่างกันครับ
1: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
2: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
1: เนี่ยครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
2: 20กว่าก็มี
1: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
2: ครับ
1: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
2: ดำนวล
1: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสังฆวาสมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังฆวาสเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: ปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมมาทำให้เราทานแม่เสมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากาย
3: หรอเขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
1: เหนียวน
3: ุ่มอร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
3: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
3: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: สับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
3: ได
1: ้โอเคจ้า
0: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
3: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: เนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
3: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก
3: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับ okay. ไปเลยให้ละเอียดไปเลย
3: ให้ละเอียดไปเลย
1: ไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
3: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
3: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
3: ใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
3: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
3: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
0: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
3: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
3: า
1: ะ
3: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันงวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆและพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
3: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
3: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
3: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเอาไว
1: ้เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ตะไคร้
3: โอเคโอ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความก็ใส่เป็นพริกคน
1: ได้
3: คั่วแล้ว
1: หอมมาก
3: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร
2: ่
1: อยไหมอ
2: ร่อยค
1: ่
2: ะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมแล้วก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสร็จเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: แล้วนิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิมากนะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: แล้วก็ได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: ก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่
0: กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลยพอเลย
1: เต
0: ็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได
1: ้
0: เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่วนะ
1: ใช่ให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอะไรอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับหรือแม่เกษมของคุณนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ปึ๊บ
0: ล่วงน้ำแล้วเอ้
2: าได้แล้วได้แล้ว
0: นี่ได้แล้วได้แล้ว
2: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
2: เด
0: ี๋
2: ยวพูดเอง
0: อ๋อได้เอ้าเลย
2: นี่ไง
0: นี่ไง
2: กิ้ง
0: ไม่ล่มเรือไม่ล่มถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
3: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบผู้ถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนผู้ทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้ผู้ต้องดิAmarin TV
4: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
5: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil LOAMSOIL loam soil แปลว่าดินร่วนClay soil, CLAYSOIL, soil แปลว่าดินเหนียว Sandy soil, SANDYSOIL Sandy Soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซนตี้โฟโอ้ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: ข้างหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดหลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ริมถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ริมที่แปลว่าป่าเนี่ยริมไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: ต่อเรือเก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำหนึ่งเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแหละไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถาม
0: ต่อ
1: เรือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้ว
0: ว่ะอ๋อแม่ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว80กว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: มีทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาว
0: อ
2: ะเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู้
0: ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะ
1: ใช่
0: ต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรน
0: ะ
2: ก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อให้ช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาก
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: ไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ย

0: ไม่ต้องหลายๆท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะ
1: ตรงนู้นแหละค่ะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าแท้จริงนะตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ประดู่ก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงประดู่
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดนึงอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
1: นี่ค
0: ือ หน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟต์ๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรร์นะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: ไปเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: เป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนัก
0: เ
2: ลยค่ะ
0: มันเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเ
0: บ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมาก
1: ไม้แดง
2: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่
0: ไหมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยส์เจอร์บอดี้โลชั่น
0: ใช่ใช
2: ่บอดี้โลชั่น
1: โลชั่น
2: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมาก
0: ฟังชานอ
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
2: ้นะฮะนั่นก็คือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
1: ลองวาดวงล้อม
0: มันใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่2นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
2: 30
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
1: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู
2: ่ตรงน
0: ี้ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
2: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
1: พี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
1: เนื้อไม
2: ้ชอบ
0: อะ
2: ไม่แล้วก็เป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เพราะเหรอ
2: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
2: ดกัน
1: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ใช่ใช่
1: มันคือสมบัติของชาติค
0: ือ
1: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
2: ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแพงใหญ่
2: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
2: ตรงนี้ก็จะเป็นแตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่แตงกับตะเคียนโอ้แตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแหละ
2: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
2: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: ล้อเล่น
2: ก็คือ
0: ครับ
1: ก็คือไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
1: แล้วแต่คุณ
0: มีผีค่ะเออค่ะเง
2: ี้
0: ยคร
2: ับ
0: ผมครับ
2: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
2: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
2: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
2: ่
0: างเงี้ย
2: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่
2: ค่ะแล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
1: ็
2: ระดับสูง
0: 5ดาว
2: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
2: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
1: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
2: อยู่มาแรกๆ
1: รุ่นคุณพ่อเลย
2: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
2: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
2: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
2: ไม้ใช้งาน
0: แล้ว
2: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่
2: มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่ใช่มีตำหนิ
2: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
1: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
2: เก็บไว้
0: เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมาม
2: ีไม้
0: เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
1: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
1: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกนี่คือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
2: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แต่ว่า
2: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
2: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
1: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
1: คา
0: แรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
1: ร่ำเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
0: นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
1: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
1: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
1: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เออใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วเฮ้ยพูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this?
2: As you said before, like yeah, me, my year, so me too, my,
0: my, my, my, my,
2: my, my,
0: my, my, my,
2: my,
0: my, my, my, my, my, my,
1: my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my,
0: my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my
2: a lot of opportunity
0: right right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู
0: ่
1: แล้ว
0: ด้วย
1: แล้วก็การที่จะทดลองทําอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทําไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทํา
0: so it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
2: correct
0: right oh so which one is the first project that you work together
2: We start with the rail stool, the first one.
0: The stool.
2: Yeah.
0: Oh, ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project.
2: The first one.
1: After the graduation.
0: วิเทอ่ะ
2: Yeah.
1: Oh,
0: also. โอ้โห Okay, ครับ
1: So who come up with the concept?
2: It's just like, kind of like organic. Yeah. So it's like, okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.
1: Like ช่วย
0: improvising.
1: คิดว่าทำยังไงดีใช่ไหมคะ
2: Try to find.
1: Now, can you tell the story behind this?
0: Yes, please.
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
0: Okay.
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของChonburi.
2: And the origins, the start of Thai Lim.
0: Uh-huh. ก็คือใช้ backstory ของ Thai Lim มาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent? What did you pick to represent?
2: So before Thai Lim was like, yeah, buildBoats,
0: yeah,
2: building, building boat.
0: อู่ต่อเรือ
2: So kind of like yeah, trying to do this abstraction, trying to just like yeah, make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly and so just like yeah, first of all like yeah focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like yeah have the many angle
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่ว่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of this?
2: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right โอเคโอเค
2: this one was just like yeah
0: stop เอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: okay so
0: when just like yeah it's stackable
2: is like kind of like yeah the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep the way from
1: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก
0: ็ by the wall it's like beautiful and also when you use it it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact zone.
0: ครับ
2: yeah.
1: สมองของคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
0: ็สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังชั่นอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away
2: ชัวร์
0: for why
2: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: เออบางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ยเออ
2: vacationfeeling relaxed,
0: easy.
2: So exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนี่

0: ำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับคืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: ไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: สิ่งเดียวเจ้าใต้นิ้วคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช
3: ่แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาเงี้ยป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมถอยมั้ย
4: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
4: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่
0: ให้เรา
2: ครับ

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง 34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มี

0: และไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ครับอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในวันๆที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิม6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจิ้นไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

0: 100円、200円、200円、
1: なあ。

เสียการสื่อสารทําไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอ

0: ลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาสก์ซึ่งออกซิเจนมาสก์ตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องกระตุกพินสีแดงนี้นะครับจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวทนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับแล้วก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advance ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
2: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
3: เ และตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็

0: มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
1: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวหรือเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้กับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
2: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคตในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคตอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคตออฟแอร์เวอร์ทีเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
1: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
2: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับที่สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมเราก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
1: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
3: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางและเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้ดอกก็บินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสแล้วจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นอทิคอนไมล์จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทั้งบึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแท็กกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินวนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งเราก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้ว ลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาพับอยู่เหนือยอดเขาซึ่งเราเห็นอยู่ไรๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดไปเครื่องมันก็จะสุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกพื้นแหละพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดละออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่ององเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปถ้าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยในธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าผ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกินน้ำกับลำน้ำ

ราเล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงพอดีคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

เดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรอ่ะเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดเราไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปอย่างนั้นจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: ช่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเขาไม่ต้องมาพวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่าเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินเราไม่คือพูดง่ายๆเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปอ่ะวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาครับเข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
0: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงได้นะอัน
4: ไม่กล้านั่ง
1: ได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกลัว
1: นั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยงส่วนก็ขยักขยงเคยหลบบางคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
1: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชานในสโคปมีนก
5: ม
1: ีก่อยอยู่นะดูไหม
5: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
1: ตอนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัว
1: มีประมาณ9ตัวเนา
6: ะมีแล้วก็เรื่อยๆตีนเทียน
1: ตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ

0: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกลี้ยงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
1: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
2: เป็นยังไงครับ
1: มองไม่เห็นเห็นไม่ชัดครับเป็นนกครับเห็นเป็นนก
2: ครับขอบคุณ
1: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ยสองตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
3: ครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
0: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
4: ผมเห็นนกอย
5: ู่
4: ในน้ำ
5: ใช่นี่
4: นกอยู่ตรงน
5: ี้ใช่นกปีนเทียนปีนบันทึกด้วย
4: บันทึกแล้วครับ
5: เห็นยัง
4: เห็นละนก
5: นกปีนเทียนปีนเทียน
4: เห็นนกอยู่ตรงนี
0: ้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
6: พี่ไอพับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
5: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
4: นกในหนังสือ
7: แล้วตัว
8: ตาตัวไหนล่ะตัวเกี้ยงข
5: าไม่เห็นครับขา
7: หนูเป็นนกเกี้ยงหางเปีย
5: นกเปีย
6: กางเปียพูดไปแล
7: ้วตัวนี้น่ารัก
5: ครับ
7: เกาะแล้วตัวนี้ก็ดี
6: ก็เหมือนเก้าอี้เฉย
5: อยู่แถวๆนี
6: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
7: ตัวนี้ครับมาเรียนนกตอนนี้มาเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นเห็นแต่แค่อันเดียวเดินนกตกใจ
9: สองกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่าเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
10: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
0: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
11: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
12: สวัสดีครับ
11: เดี๋ยวให้นักวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นักวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี้อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนมาจากคลองมาจาก
13: ขึ้นมาจากคลองเลย
11: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
14: สวัสดีครับ
11: แล้วก
12: ็รู้ยังว่าที่ไหน
11: รู้ยังเอาใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้วสาคอน
12: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามและที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจะเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
0: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนก

0: ไทยเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะ
1: เราจะเอามาใส่ครูทำ
2: ไม่ถูกลองดู
1: ลองดูก่อน
2: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่างตัวอย่าง
3: อ้าวยืนขอยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆ
4: ยืนไม่ออก
3: ยืนนิ่งๆมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างงี้ใช่มั้ยกดลงไปแล้วทําไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
0: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
1: ม
0: ัน
1: จะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆลบน้อยลบน้อย
5: ทำไมเราต้องขุดรอบๆ
1: เพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนั่งเลยมันจะได้ไม่จม
5: เด
1: ี๋
5: ยวเม
1: ื่อ
5: ย
1: ทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
2: ปนเปื้อน
1: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
2: จำนวนชนิดมาก
1: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
5: เอายกเลยนะครับ
1: 1 2
5: เฮ้ยเอาขอเอาขอเอาขอนี้
1: ตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆนี้ได้ต้องขุดดินจริงๆ
5: โ
1: ก
5: ้อุ้ยอุ้ยคาราเมลเลย
1: ชอบ
5: คุณคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
2: เอาก้นมานั่งนั่งทับมาโอ้ยเฮ้ยมันต้องโยกโยกด้วย
1: แล้วเด็กเขารู้เลยอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิล์มก็ทำจริงจริงอะค่ะ
5: ตรงไหนคะ
3: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
5: เอ
3: านั่งเลย
5: เจด้าสนุกมากเลยนะ
3: มากเหรอตายแล้วคนโอนคนโอน
5: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
3: หมดยัง
5: อยากได้กล้อง
2: มั้ยเอาเร็วเจอไอด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
6: เก็บไปได
7: ้ไส้เดือน
8: ถ้ามันมีน้ำ
7: นี่อะไรอ่ะคู่เกียง
1: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะ
8: ขอดูตรงต้นมือหน่อย
1: เอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันจะแหลมแหลมเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
5: เดี๋
1: ยวจะได้ดูไงว่านี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
3: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่จะเอาเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างมันสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นทรายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีขอยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกกัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก ็บมาเนี่ยในบริเวณที่

0: นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกก้างลูกกุ้งลูกก้างอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี่ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
1: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือครูเกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะนั่งเรือเมย์เรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
3: รถเมย์ค่ะ
0: พร้อมเดิน
2: ดูไปด้วยนะครับแล้วก็
3: ใครเจอตัวอะไร
2: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้าง
4: นี่
2: อันนี้
0: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยเนตซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากนะพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินอย่างเนี่ย
2: มันจะเป็นเพียงที่เกาะติด
0: ดูตัวผู้ตัวเมีย
2: ตัวผู้ตัวเมียครับ
0: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
4: ครูเกียงเจอไส้เดือน
5: แล้วเมื่อกี้สีขาวๆ
1: ใช่เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
3: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกปล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วตอนนี้เราก็เห็น
4: เ
3: ป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติทางห่างมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
2: นี่ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
3: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
4: ่หอยหลอด
3: ที่เจออันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
4: ที่หอยหลอดค่ะ
3: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
4: ฮีโมโกลบิน
3: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
2: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
4: ครูครับอันนี้คือกุ้งพันธ
2: ุ์อ
4: ะไร
2: เดี๋ยวทีละตัว
0: ครับ
3: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงเราต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
2: ตัวนี้นาวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีกอย
0: ปากยาว
2: ๆอีกอยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
4: อีกอยเล็ก
0: อีกอยเล็กด้วยอีกอยใหญ่ด้วยนกอีกอยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
3: เวลากินมันทำไงคะเป็น
0: แย่
4: ไม่ใช่ปูเส
0: กแย่รู้
3: ว่าเป็นรูปู
0: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
3: ใช่
0: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูดังนั้นเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
1: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
2: เพราะว่านี่เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
0: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
2: มันมีขาม
0: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
5: บางตัวโชคดีอาจจะรอดได้ให้กระดูกมันเล็กมาก
0: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะติดแล้วกินได้เลยนี่มันไส้เดือนจะหากิน2แบบ3แบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนก็ไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
3: หอยหลอด
2: หอยหลอด
3: ตัวพระเอกของที่นี้
2: ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
0: วันนี้เจอมั้ย
2: อันนี้ใช่หอยมั้ย
5: เจอค่ะ
2: เป็นไม
0: ่หอยหลอดนี่กี่ฝา
5: 4แล้วอ่ะทุกอย่าง
0: ใช
2: ่หอยไหมอันที่เดิมใช่หอยไหม
0: เออหอยหลอดใช่หอยไหม
2: ดูหน้าตาใช่หอยไหมคิดว่า
0: ใช่อยู่อ้าวไม่ใช่มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
2: หอยมีสองพวก
5: ไม่มีขา
0: ฝา
2: หอยมีสองพวกมีหอยฝาเดียวฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
0: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
2: เออ
5: ทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
0: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
5: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้งสองฝั่ง
0: เลยนี่ใช่ไหมมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหมเป็นความเข้าใจที่ผิด
2: ไม่ถูก
0: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเรือนเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆนะนี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
1: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
6: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่นี่แหละครับ
5: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือนความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นอะถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับ
1: ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
7: ให้สนุกรู้สนุกเรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือใจสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์ออลตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำ

0: การท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alliance นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alliance นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน์ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
0: ดีพี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับมาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30 บาท
0: แล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวม
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้า

0: เราแล้ว
1: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเขาจะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับ

0: ที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตเนี้ยถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทอนเลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
0: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
0: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
0: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
0: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
0: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาแล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
0: ใช่
2: ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนเขาพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
0: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
0: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
0: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
0: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
0: 7-8,000 ใช่ขยะอันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
0: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
0: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
0: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
3: 13บาทค่ะ
0: 13บาท
1: 13บาท
0: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับครับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
4: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
1: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตุ้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
1: นี่น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมตัวนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงนี่อาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
4: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
4: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยว

น้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไง

0: ลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: อ๋อมันทำหลังคาได้ด้วยหรอก
1: ับ
0: หล
1: ัง
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
3: งต่อไปเรื่อย
0: และที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้อง
3: ๆใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับ

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
2: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
2: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
2: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
2: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
2: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ C มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับ

0: หมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
0: เจาะผิด
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
1: ้
0: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายหรือโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกในยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงที่สุดก็คือเสียชีวิตตายนี่หูง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้2อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองมีไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็น

0: ชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMX อันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโพนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงคุณต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจจะต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวค่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปอกแขนเพื่อป้องกันแต่เพื่อปอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: แคปเทปตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่

0: จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิทามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิทามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารใดแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วเราถึงจะได้ของมาถ้าเรากำบันไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยจันว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ย คือมีคนไป

0: ฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
1: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียกวันไทม์พาสเวิร์ดวันไทม์พาสเวิร์ดเนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
1: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
0: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่ามันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าและที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแพ็คง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
2: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะ อันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างบางยางมาต่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือแค่ทั้งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
3: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหา สารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้แต่ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสกับของไข้เลือดออก

0: วิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
1: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้คนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันเนี้ยก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี้ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี้ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: อยครับ
1: เฟย่าค่ะ
0: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
1: เขียวมาก
0: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติครับน้องเฟย่า
1: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
0: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ฟย่าถึงแล้วนี่สองท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่าสวัสดี
1: คร
0: ับ คนนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
1: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
1: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
1: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพาก
1: ัน
0: คนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
1: ้
0: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
1: ้ใช่
3: และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
1: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองจุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
1: เดี๋ยวเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านล้าเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: เข้าไปย่าไปดูเป็ด
1: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเป็ด
0: เป็ดเข้าข้างในอยู่ข้างในอ
1: ยู่ที่นั่นเลย
2: เย้
1: โหโหที่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ป่ะครับผู้ใหญ่
0: เป็ดไข่ครับเป็ดไข่
1: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีเคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต
1: ่
3: ว่าเอามาเพาะพันธุ์ในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
1: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเขาแล้วพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
0: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลนเหยียบหญ้าก็ตาย
4: ก็คือพืชกิน
0: กินแมลงแล้วกินแมลง
4: แล้วปกติผู้ใหญ่
0: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
4: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
0: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข่
4: ปล่อยก่อนแล้วเก็บไข
0: ่บอมไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
1: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ตออีนอค่ะเนยก็พูดว่าเท้าค่ะ
1: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างจากเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้านี่ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะท
1: ี
3: น
1: ี้
3: ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็กๆงับสัตว์

0: น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามจะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยคุณดินหาอาหาร
1: มันจะเหมือนเขามีความไวกับการรับสัมผัสใช่

0: ังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
1: อันนี้คือแยกคร่าว
2: ๆครับ
1: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆแต่ว่าอย่างนั้น
0: ค่ะ
3: งั้นให้เขาไปทำธุระ
1: งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
2: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
1: ได้เวลาแล้ว
2: ครับผม
1: โอเคตรงนี้ปล่อยแล้ว
2: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยว
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: การแย่งกัน
0: ใครไปก่อนได้กินหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปข้างหน้าไปก่อน
0: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสยามรู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้น่ะไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ดูไม่ดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เดี๋ยวลองมาดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: จะดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดกันได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้

0: ู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่ไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนาเนี่ย
0: ฮะปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินปลากินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: มันก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงอยู่ในบ
0: ่
1: อพอเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินแต่ไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
0: ้โอ้ก็ดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่นะแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดูนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักปลาไหน
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร
0: ์นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร
1: ์
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: คร
0: ับ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ครับอยากเห็นชัดไหม
1: จะดูไหม
2: ทำไม
0: ดีครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
0: ครับ
3: เพื่อที่จ
1: ะ
3: ชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับ

0: สัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
1: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ย
2: ไม่รู้อ่ะ
1: ตัวผู้
2: ผู้เหรอคะ
1: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
3: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
3: เอามากินแมลงในนา
1: ผู้ใหญ่เลี้ยง
3: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลย
4: นี่เห็นไหมนี่กบไหมน้องขย่าเห็นกบแล้วปะ
3: จับได้ไหมจับเป็นไหม
2: อ่า
3: เห็นไหม
5: เฟย่าค่ะเฟย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงสูงเยียบ
1: เฮ้ยพี่
3: โหเหมือนกบเลย
1: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
5: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
5: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้น
2: ค่ะ
5: ซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะลิ้นม
1: ้
5: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไป
6: เฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
5: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
3: เหมือนปลา
5: จะคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
5: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
5: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: เหมือนปลาค
5: ่
2: ะ
5: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
1: า
5: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
1: า
5: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลง
6: จนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
1: อ
6: ่
1: าครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่อ
1: ก็มีประโยชน
3: ์
1: กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน์กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
4: เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างแล้วมั่งเหลือก็เป็นของผมอย่างว่าแหละ
1: ก็แบ่งกัน
4: แบ่งกัน
1: แบ่งกัน
4: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
1: ้อ๋อ
4: จับกินได้
1: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
4: กับเราได้เป็นอาหารเราได
1: ้
4: เดี๋ยวพาไปดู
1: ครับ
4: เชิญครับเชิญ

0: นี่เจ๊ย่ารู้จักว่านี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: ใช่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอ้ตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งแหละเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพู
0: เท่าไหร่โน่นอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน่ะ
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: ค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องไม่จมน้ำแล้วก็มันก็จะไขไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่ารูใหม่เลยวันนี้เลย

0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
1: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: ทำโทษมันนี่นะ
1: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
1: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยอิงผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
1: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
1: อ่าเดี๋ยวผมรอผู้ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
1: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: อ้าเอามาแล้วนี่น้องเฟย่าด
2: ูเฮ้ยมันไม่หนีบหรอคะ
0: จับอย่างนี้จับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะ
3: เห็นไหมคะ
0: แล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
2: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมแหลมนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
2: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี
0: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมไว้ทำไมรู้
2: ไหม
0: ตามคุณหมอ
3: เอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
2: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
2: ่8
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่มั้ยคะมีกล้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นมั้ยคะ
1: คร
3: ับ แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว่ายน้ำ
1: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
1: ครับ
3: อืมฟาย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงที่เขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้องดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
1: ถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
1: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยทางด้านข้างแทน
1: เดินเหมือนปูงี
3: ้
0: น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในเนี้ย
1: ครับ
0: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
1: ้
0: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะอยู่รู
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
2: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
0: หนูนากินทุกอย่าง
1: กินหมดเลย
0: กินถ้าให้มันกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะมีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกรวงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
1: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
0: กินทุกอย่าง
1: พืชที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
0: ปูหอยกิน
1: หอยกุ้งเหรอ
0: นี่ไง
1: กินหมดอ่ะ
0: เราจะกินเนี่ยทําไมเนี่ยเศษปูเนี่ยเศษหอยเน
1: ี่ยอ๋อมันกินเนี่ย
0: มันกิน
1: แหลกลาเลย
0: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
3: จะไม่กินเปลือก
0: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
1: กินทุกอย่าง
0: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทําแบบเราใช้วิธีดัก
1: ครับ
0: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่มั้ย
1: คือจริงๆแล้วหนู
0: มันก็มีประโยชน์ไง
1: หนูที่ท้องนาเนี่ย
0: โลละ200
1: โอ้โหแพงมากเลยฮะ
0: แพงมาก
1: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่เนี่ยสารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
0: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
1: ครับ
0: มีหนูพุก
1: ครับ
0: หนูท้องขาว
1: ครับ
0: แล้วก็หนูหลิ่ง
2: ฮะ
1: เดี๋ย
0: วไปดูไหมลุงดักไปให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
1: อ๋อได้มา2อย่าง
0: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
1: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
0: เอาให้ดู
1: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให
2: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
0: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดูดู
1: นี่ดู
0: ส
1: ัง
0: เกตยังไง
3: ต่างกันเลย
0: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
2: และหนูพุกก็จะตัวดำตัว
0: ท้องมันจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห
1: ็
0: นไหม
1: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดล่ะพูดง่าย
0: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
1: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
0: ไม่เหมือน
1: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหมูไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
0: กินแหลกลาน
1: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
0: เร็วมาก
1: เร็วมากถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
0: คลอกเลย
1: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพูดออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
0: แพงด้วย
1: ปูก็กินได
0: ้
1: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับ ผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนะเศรษฐกิจพอเพียงกับพระเจ้าอยู่หัวนั่นอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
3: ขอบคุณ
0: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนใน

0: แบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรคร
1: ับ ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาลาวก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาลาวเราเรียกว่าอบฟูใช
1: ่
2: ไหม
1: ครับ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาวทำอบฟูนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาวที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินว
2: ออาจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกิมวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจ้าเวนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากิมวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหู
2: เป็นภาษาอาจารย์รู
1: ้คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจ้าเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกิมวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจ้าเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจ้าเวสิงกุยสิงจ้าเวแต่ตีติเนาะฟุตีแล้วฟุตีเว我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠姐又扶梯打边扶阿个。结果小去顶个，一扶白个滑梯，滑梯梯咧，我过时只讲扶阿个，你搞个去过个地来哩，我是做位有个块，从我住个地来咧，我过时坐梯咧，后来我过那边，我是为啥？我为那老婆哩。我反正没少的，地大的便宜呢。你话我个小家个，我附近的街的街的屋里，的街的街是有啦嘞。刚好正好是哦，个嘞，背后个有啦嘞，一家家的地。结果那不，的卡的路的卡不诶，那不过，我不拿皮里个，那还是要多个，马皮马皮马拉多呀，再加个加买一个，马路些多呀。我要不拿鱼，我那老烤鱼哩，你想好老鱼，我那还来两个锅，我得烤个点老鱼来呢。
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการ

0: เล่นลูกข้าง
1: ฮะลูกข้าง
2: เอ๊ะมาคัชเชอร์มาเลย

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จู่จี้ตัวมือสุดจ้าฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนตีหมูคุยชีวิตคือละลายมาให้แนวบ่าววิชีวิตคุยเสียหลายเสชูหน้าห้องหน้าวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนจัดเพื่อคนในวิชิคุยชมมือจี้ท่าปกติกึ่ยไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: 为小心特别好富婆为那些也没不到位富的书路那个哈培为的那家也没丢在到时候没那个人可以在到过富是千万级我个个还没妈妈切过有个地有个个地不打来地来为的
1: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
2: จะพอมาขอจะเวจะขอแลกเปลือกมา
3: แล้วข้าวเราเดี๋ยว
2: ฮะ
3: แล้วข้าวพ่อกับเรานะ
2: โจกินในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้好了老呗，嗯，你莫羡慕老呗，就。
1: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
4: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
5: ก็คือวิชิวิโอก็คือวิชิวิโอเขวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปก็คือวิชิวิโอโอ้บ่ชิหายอยู่วิจิโน่วิชาชีวิตเตะขอเวเตะโอโอ้เลี้ยวข้าชีวิตเตะก็โอ้ฟูชีวิโอเตะว่าชาตีเลติเตะก็เปกาตุวิเปตุปีวิชิวิโอโอ้บูชิโลเวก็เนี่ยเราอยากบอกบูชิโลเลยคอยเที่ยวเดียดเดียอีกกะคือเนี่ยกะคืออีจีกะคืออีจีโอจะมาปืนโดมาปืนเวิร์มาปืนกามาปืนให้ตีเลยตีจุ่ยปืนตีป้าตีเลยโอ้ยาวดูหอยห้าแต่ปีเจ็ดให้ตีเลยชีวิตถ้าขาดแก่โอ้หอยห้ากับตีจุ่ยปืนตีป้าตีขอตีโป้ไปชีวิตกับขอตีชีวิตมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวิโอเนลาวนิริโอเคกาติลาวิคุย
6: ยานิโมเตชิเตเวโกโกกาชิยาอติอะไรเนี่ยขอทิ้งงาของเรื่องอภาพโกจูอสุโกจูอันนา
1: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลขยิจิขติติกายยั่วขอดาแล้วหมูเตียแลงาเกียวขอลอกอมูสุเกียวขอกายยั่วเนกะเนเนเกชุลอลาขอเลสุเกียวขอกายเนกะอุสุเกียวขอลอกขติขอลอกพี่กายนา

0: 那还叫不一样。
1: 那个
0: 不是
1: 那个
0: 小河南。哎，小河南比还那个哎，那是哪个那个小河南比？这还得叫哪不了，还得叫拍，叫不啊？那还得。哦。那么叫有个那么个，那不是叫吧？那个叫。要靠老辈的长辈了，那个叫。你叫话叫去读的，没读的，对啊，读也没落过去啊，那呢，想给好老辈。这个是哪个那个不是富家个富啊？没这个几个，这个几个的。
2: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีเก่าต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อมาสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
0: เช่นติ้นอย่างก็ติ้นยูวิลิติ้นยูวิวิโอเรียกมีแก่ขอปุยวิลิเรียกมีแก่ขอชีวิโออาชิท่าชมก็ต้องขอติลาแล้วก็เขาก็ไปชีวิโอมาบอกอะไรเรียกมีแก่แล้วก็จ่าแล้วก็เลยขอชีวิโอโอเคติโจวิยังมีแก่แล้วจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาแล้วเขาก็ไปชีวปฏิปะมาบอกกายของกะลาแล้วก็ปฏิปักก็ต่อวิลิเสียห้าที่ห้าแล้วก็เขาก็ปักขอก็ลุยก็วิยังมีแก่วิโอขอจ่อเสียนจูวิลิเสียนวิโอคือวิโอ อย่าปุติห้าไอ้ไม่ทัติห้าเลยอย่าปุกติห้าชอบติห้าก็ปุยเช่นนี้เนี่ยแต่เจ้าก็อ่อนติ่งอย่าก็ยุ่งเลยเขาก็ปรับเขาก็ลุยไป
2: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
0: พอปอมเนี่ยกะเอดิดายาดาวิกะมาจบพี่โลวิวกาปุตโซเลจะหูวิกะมาติวเนี่ยขอสื่นตินอยู่เลยอบอจะต้องกีกะมากายแค่ฝืนๆเลยค่ะๆๆขอเจกึดาแม่อย่าหยอดถือวิเล่าขอสื่นนูกูแหละแค่ก็ชมอจกูติปาเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกก็ยังจะขอสื่นนูทาฟื้นปีวิดิโอวิเออชมอชกูวิโอบูชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือวิโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระตากเนี่ยวิโอฟุสิเจระของกาฟูแต่เดือดสุดคือกะคือกูยังคือกูฟื้นปีก็สื่นติเนาะ
2: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
5: งานกู้ชีพอยากให้ท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้อจุ้ยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนี่ยผู้กว่าสานาบาชีวิตเขาจะอะไรเขาตีชีวิตไปติวเนี่ยเปตัวเนี่ยเขาตายชีวิตจ้าปืนดัวปืนวัวปืนข้าปืนคนเนี่ยคงกัดจีบีจะบีจบีเขาตายจบีว่าบีจบีลาชาผู้ชายเขาผู้ชายเขาผู้กับบีแล้วมีสิจ้าเขาชีกับบีคนเนี่ยวัวบีวัวชื่อทุเรศฮับบีฮัสทุเรศขอสิฮัสลัวบี下面都没有，阿南阿哥吃不起小孩，有的时候是好吃，好富的话，地少。
2: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออเคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไผ่มหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่ไม่โดนสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของเวทีของไม่โดนสิทธาคารค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ มหิดลสิทธาคาร Open House นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

าวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

0: เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกัญไพมหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 26 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพระหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้
3: ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: สำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการแล้วก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์

0: อดของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: ไม่โดนศิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลศิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ
2: แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิทธาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโอ้เป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลศิทธาคารความพิเศษของมหิดลศิทธาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษยาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: ณมากครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเตเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่แล้วก็น้องพลอยครับเชิญครับ